เป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512

0: ือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เมื่อคืนที่ผ่านมานายชริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4โดยนายชริพงษ์กล่าวว่าจากที่ได้รับรายงานสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทีมวิศวกรได้เร่งอัดฉีดน้ำยาเสริมความมั่นคงใต้ดินเพิ่มอีกมีการดำเนินการแล้วเสร็จใน3จุดอยู่ระหว่างดำเนินการ5จุดและได้หยุดการสูบน้ำในอุโมงค์ซึ่งมีอัตราการไหลยังคงอยู่ที่20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้การตรวจวัดการทรุดและรอยแยกของถนนและอาคารยังคงเท่าเดิมส่วนการตรวจวัดความเอียงของตัวอาคารพบว่าค่าที่วัดได้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวรอยร้าวยังคงเดิมนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมเยียนประชาชนที่ยังอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการเยียวยาให้ครบถ้วนมาต่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์เตือนฝนตกหนักที่ตำบลแม่เปาอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลแม่เป่าและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์พอรับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
3: เพชรโกศลกรีนสุดาแชมป์โลกหนึ่งเดียวขวัญใจชาวไทยในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF ได้คิวขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเป็นครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะกับมาร์ครัสตาแม็กวิลเซเลสนักชกถนัดซ้ายชาวฟิลิปปินส์วัย30ปีเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก OPBF รุ่นไรฟ์ฟลายเวทคนปัจจุบันขณะที่การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่26กันยายนนี้ที่สังเวียนฟูจิซังเมซะเมืองฟูจิประเทศญี่ปุ่นผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนคู่ที่น่าสนใจมันโมชนะ IFK โกเทนบอร์ก 4-0 บรอมมาบอชคาน่าแพ้ซิริอุส 1-2 GAAS ชนะ F บอก 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลอิลิสเดียนลีกประเทศนอร์เวย์คู่ที่น่าสนใจโรเซนบอร์กชนะคริสเตียนซุน BK 3-0 และซาฟบอร์กชนะไวกิ้ง 1-0 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเทศเจเดียวรอบชิงชนะเลิศยานิกซินเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ1ของโลกและของรายการชนะอเล็กซานเดอร์ซอฟเฟเรฟคู่แข่งมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากเยอรมนี 3-1 เซต6-7 ท่าเบรก7-9 7-6 ท่าเบรก7-2 6-3 และ6-4 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดาคมนี้ครับหนึ่งผลงานเพลงแรกอย่างที่บอกไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาผลงานเพลงใหม่ที่ทำเอาหูเคลือบทองกันไปหลายคนแล้วนะครับ

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างพวัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้แทนกองทัพบกเข้าเฝ้าถวายรายงานผลโครงการสนับสนุนกองทุนทไททิพย์กองทัพบกสร้างหลุมหลบภัย10แห่งและหลุมบุคคลคู่328แห่งแล้วเสร็จตามแผนพร้อมเตรียมชีวิตแล้ว27คน1รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎกองทัพบกเดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติครม.ให้แก่กำลังพลกรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้า3นายรายละ10ล้านบาทกองทะเบียนประวัติอาชญากรตำรวจสอบสวนกลางเปิดให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเริ่ม15กรกฎาคมนี้กองทัพบกแจงงบกรมน.เงิน 5,000 กว่าล้านบาทชี้ยอดเบี้ยเลี้ยงกำลังพลตามระเบียบย้ำภารกิจชายแดนใต้ไม่ซ้ำซ้อนสอบต.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ชูแนวคิดความมั่นคงเริ่มต้นที่การพัฒนาคนย้ำ AI ต้องเป็นเทคโนโลยีแห่งโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มโอกินาวาญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินสถานทูตจีนแจงกรณีพ่อทิพย์ยันย้ำพลเมืองทำตามกฎหมายพร้อมร่วมมือไทยพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐธาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าวันจันทร์นะครับทักทายกันเป็นประจำเช่นเคยคุณมารัฐพลพัฒนนัทนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับก็รายงานตัวกับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางเพจ Army Radio ด้วยครับ
0: ครับเช้าวันนี้ตื่นมาพร้อมกับข่าวสะเทือนใจทั้งประเทศเลยนะครับกับเหตุอัคคีภัยนะครับที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับ
1: ใช่ครับก็ล่าสุดเนี่ยบอกว่า27รายนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็ปภ.เขาได้มีการสรุปนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับก็คือในช่วงระหว่างหลังเกิดเหตุนะครับช่วงประมาณ 3:21 นาทีเนี่ยปภ.ก็มีการอัปเดตออกมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างที่ผมเรียนไปนะครับ27รายเป็นชาย9รายแล้วก็หญิง18รายขณะเดียวกันมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด18รายด้วยกันเป็นเคสสีแดง8รายนะครับนำส่งตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายโรงพยาบาลพระราม9 1รายโรงพยาบาลเปาโลเกษตร1รายและอีก1รายอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับในขณะที่เคสสีเหลืองเนี่ย7รายแล้วก็เคสสีเขียว3รายด้วยกันปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ครับ
0: ญาติพี่น้องสามารถติดตามหาญาติหรือว่าทรัพย์สินต่างๆได้นะครับที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-512-2447ถึง9นะครับกทม.เองนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจสอบพื้นที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุที่สะเทือนใจไม่มีใครที่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
1: โอ้โหเนี่ยครับก็หลายคนบอกว่านึกถึงเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญนะครับลักษณะเดียวกันเลย
0: คุ
1: ณสุธีคุณผู้ฟังก็คือในส่วนของซาติก้าผับเนี่ยนะฮะขออนุญาตขออภัยที่เอ่ยถึงถ้ายังจำกันได้ก
0: ็
1: เป็นในลักษณะเดียวกัน
0: คือเข้าดาวใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อหลายปีก่อนนะครับเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องคิดอ่านกันต่อไปว่าจะป้องกันอย่างไรแม้จะเรียกว่าวัวหายล้อมข้อก็ตามเนี่ยนะฮะ
1: เนี่ยนะฮะ
0: แต่ว่าเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนีไฟอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยแล้วก็ขอให้ท่านที่บาดเจ็บนั้นนะครับให้รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเคลียร์พื้นที่ดูแลณสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนเห็นว่าเคลียร์ใช้เวลาไม่นานนัก
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพลิงก็สงบลงนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยนั่นเองนะครับมาติดตามข่าวจากกองทัพบกนะครับในเช้าวันนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาชมทาง Army Radio นะครับแสดงความคิดความเห็นกันได้นะครับ
1: ครับ
0: สวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีคุณสุจิตเครืออินนะครับคุณโรซ่าคุณยายแอ๋วและอีกหลายๆท่าน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับว่าช่วงวันที่12คือวันเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงครับส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลานี้ด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็บางพื้นที่ของด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีรายนามจังหวัดนะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนในส่วนของการที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเนี่ยนะฮะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังครับ
0: เดี๋ยวมีพายุโซนร้อนบาหวีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วนะครับคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันนะครับแล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยครับ
1: ครับแล้วก็วันนี้นะครับ13กรกฎาคม2569นี่นะครับนอกเหนือจากจะเป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์เริ่มทำงานกันแล้ววันนี้ในมิติของความสำคัญอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะครับระหว่าง12ก็คือเมื่อวานนี้ระบบเปิดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็เปิดนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย14กรกฎาคมขณะเดียวกัน

0: ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและก็ท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรนะครับพระองค์เป็นทั้งพระพาติยะและอดีตพระสุนิสารในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์มีพระธิดาก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: ครับนี่นะครับก็พระองค์ทรงสนพระทัยด้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็การสาธารณสุขทรงรับโครงการต่างๆนะครับของสภากาชาดไทยไว้จำนวนมากเลยทีเดียวไว้ในพระอุปถัมภ์นะครับหลายโครงการแล้วก็ทรงจัดตั้งมูลนิธิโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการอย่างเช่นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กนะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิบ้านบางแคและอีกหลายมูลนิธิและที่สำคัญก็คือในส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ติดโรค HIV หรือว่าผู้ที่เป็นเอดส์เนี่ยนะครับก็พระองค์ทรงรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ไว้อีกจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับและในโอกาสวันสำคัญนี้นะครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกโดยพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกก็จะนำกำลังพลจิตอาสาเนี่ยนะครับร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายพระกุศลนะครับแด่พระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่สถานสงเคราะห์บ้านบางแค2ด้วยครับ
1: ครับก็ถ้าใครได้ติดตามทางเพจอมิเรดิโอเนี่ยนะครับคุณสมโพจน์กำลังได้เรียงภาพเป็นพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับในวงที่ผ่านมาก็จะเห็นในเรื่องของการออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็การประทานความห่วงใยต่างๆต่อพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เลยทีเดียวเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของกอรมน.กันบ้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยังคงมีประเด็นนะอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับที่บางพรรคการเมืองก็พูดถึงในลักษณะที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งอาจจะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดนะครับล่าสุดในส่วนของกองทัพบกก็ได้ออกมาชี้แจงว่าในฐานะที่กองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่อาจจะส่งผลทำให้สังคมทั่วไปเนี่ยเกิดความสับสนอย่างเช่นมีการกล่าวถึงงบประมาณปี2570ของกอรมน.นะครับที่มีวงเงินเนี่ยสูงนะฮะถึงค่อนข้างหลักที่จะเยอะเลยเนี่ยนะครับ ก็ 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ ตั้งแต่มีการตั้งงบเงินเดือนไว้เพียง40รู้สึกว่าจะเป็น 40,000 กว่าล้านนะฮะก็เนี่ยนะฮะก็ดำเนินการกันแต่ก็ต้องอาศัยกลไกกฎหมายในการยืมกำลังพลข้ามห้วยเนี่ยนะครับแล้วก็นำเม็ดเงินภาษีไปซุกซ่อนต่างๆก็มีการพูดคุยกันงบทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อทำเป็นหน้าที่ในการเป็นท่อกระจายเงินในลักษณะที่ใช้เงินนำหน้านะครับวานคนอื่นทำงานในประเด็นนี้ก็มีการชี้แจงเช่นเดียวกันครับ
0: ครับมีการตั้งงบเงินเดือนไว้44ล้านนะ44ล้านเศษนะครับแต่ว่าอาศัยกลไกของกฎหมายยืมกำลังพลข้ามห้วยแล้วก็นำเม็ดเงินไปซุกซ่อนอันนี้ที่เขากล่าวถึงเนี่ยนะฮะ
1: ที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยนะ
0: ครับใช่ครับก็เรียนแจ้งให้ทราบว่าผู้ปฏิบัติงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเกือบทั้งหมดนะครับจะเป็นการมาทำงานในลักษณะของการมาช่วยราชการนะครับของส่วนราชการต่างๆรัฐบาลจึงกำหนดให้มีการตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานแล้วก็ค่าตอบแทนพิเศษนะครับรายเดือนรายคนคนละ2,500 บาท
1: ครับ
0: นะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณเป็นผู้กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนเบี้ยเลี้ยงไปเสนออยู่ในหมวดของรายจ่ายอื่นๆซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของสำนักงบประมาณแบบเปิดเผยไม่ใช่เรื่องของหน่วยพยายามจะหาช่องทางกระจายเงินไปซุกซ่อนอย่างที่มีความพยายามในการบิดเบือนข้อมูล
1: ครับส่วนประเด็นที่ว่างบดับไฟใต้นะครับตั้งงบประมาณรายจ่ายสูงถึง 4,300 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นค่าจ้างกำลังพลถึง 2,000 กว่าล้านกองทัพบกขอเรียนว่าจำนวนเงิน 2,304ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับก็คือค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงซึ่งไม่ใช่ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแต่ด้านของสำนักงบประมาณได้มีการระบุกำหนดให้เสนอแยกไว้อยู่ในหมวดรายจ่ายอื่นๆซึ่งเป็นไปตามระเบียบและแนวทางระบบบัญชีในลักษณะเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ใช่ทางกอรมน.เนี่ยนะครับไปแยกหวังหลบซุกซ่อนไว้ไม่ให้มีการบิดเบือนแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็เป็นการที่เขาชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ครับ โดย

0: ส่วนงบประมาณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาตลอดในทุกปีที่ผ่านมานะโดยงบประมาณรวมกรมนทั้งหมดส่วนใหญ่ประมาณ175นะครับจะใช้ไปสำหรับภารกิจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ในจำนวนนี้เกือบ170นะครับก็จะเป็นในส่วนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เงินเพิ่มพิเศษตอบแทนให้กับกำลังพลทั้งฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ส่วนราชการอื่นๆที่ได้มาจุในอัตราของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามียอดรวมทั้งสิ้นประมาณ 49,000 อัตราครับ
1: ครับส่วนประเด็นที่มีการกล่าวว่ากรมน.เป็นภาพสะท้อนความซับซ้อนอย่างรุนแรงทั้งที่มีหน่วยงานหลักอย่างสปต.แล้วก็ฝ่ายปกครองรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ต้องเรียนว่าสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลักษณะเฉพาะซึ่งมีปัญหาความซับซ้อนมีอาชญากรรมที่รุนแรงแล้วก็แตกต่างจากสังคมในภูมิภาคอื่นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับรัฐบาลก็ได้มีการมอบหมายภารกิจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กรมน.เนี่ยเป็นหน่วยหลักในการรับผิดชอบจึงได้มีการจัดตั้งกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่ประกอบภารกิจในหลากหลายด้านนะครับและในส่วนผู้ปฏิบัติงานมีทั้งทหารตำรวจแล้วก็พลเรือนรวมถึงมีลักษณะของงานที่ยังไม่มีการทำงานในลักษณะของการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดนะครับส่วนสำหรับสอบต.เนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะครับในขอบเขตที่ไม่ได้มุ่งไปกับการคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมบทบาทของสอบต.กับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงเป็นคนละลักษณะงานกันนะครับแต่ว่าทั้งสองส่วนก็สามารถที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ในภาพรวมครับ
0: ครับซึ่งหน่วยงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับทุกๆประเทศแต่ก็มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงของชาตินะครับเพราะว่าภัยคุกคามในโลกปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของสงครามเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ารวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการก่อการร้ายภัยพิบัตินะครับรวมไปถึงการโจมตีทางไซเบอร์และก็สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนกรมน.ไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นแต่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและก็บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายทหารตำรวจกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานพลเรือนเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันต่อเหตุการณ์ครับ
1: ครับก็บอกว่าหลายภารกิจของกอรมน.เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันนะครับไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนเท่านั้นแต่ว่ายังมีในเรื่องของการประสานงานป้องกันเรื่องของยาเสพติดนะครับการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติการเสริมสร้างความแข็งเข้มแข็งนะครับให้กับชุมชนแล้วก็การสนับสนุนการทำงานร่วมของทุกภาคส่วนหัวใจหลักของกอรมน.นะครับจึงไม่ใช่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติอย่างเดียวแต่คือการเป็นผู้ประสานที่ทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีหน่วยงานใดสามารถรับมือได้เพียงลำพังครับ
0: ครับองค์กรทุกองค์กรนะฮะของรัฐเนี่ยนะฮะสามารถถูกตรวจสอบได
1: ้ถูกต้องครับ
0: นะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามหลักการของสังคมประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าการยุบองค์กรอันหมายถึงการยุติกลไกหนึ่งของรัฐซึ่งย่อมต้องมีคำตอบที่ชัดเจนว่าภารกิจบุคลากรและระบบการประสานงานทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานใด
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอย่างไรอันนี้ต้องหาคำตอบให้ได้การตัดสินใจเกี่ยวกับองค์กรด้านความมั่นคงจึงไม่ควรตั้งอยู่บนความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่ควรตั้งอยู่บนความเข้าใจในภารกิจบทบาทและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศในระยะยาวด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาสกัดกั้นยาเสพติดได้อีกแล้วเนี่ยนะครับวันหยุดที่ผ่านมานะฮะคุณสุธีคุณผู้ฟังในส่วนของเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่43นะครับก็บูรณาการร่วม3ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาไปตรวจค้นรถคันหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้รับการแจ้งสาเหตุมาเนี่ยนะครับว่ามีการอาจจะมีการหลบซุกซ่อนๆอะไรมาเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจสอบก็เป็นรถกระบะนะครับพบผู้ขับขี่นะครับนามก็คือนายสุวิทย์นะครับอายุ28ปีเป็นผู้ขับขี่บริเวณด้านท้ายกระบะเนี่ยพบกล่องสีน้ำตาลจำนวน11กล่องด้วยกันแน่นอนนะครับภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาไอซ์เนี่ยทั้งหมด200กิโลกรัมเนี่ยนะครับแบ่งกล่องบรรจุ18กิโลกรัมจำนวน9กล่องแล้วก็บรรจุกล่อง19กิโลกรัมอีกจำนวน2กล่องด้วยกันครับ
0: ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับว่าได้เดินทางมาจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีแผนนำไปส่งในพื้นที่ตำบลปาสิมัตอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับก่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วก็ถูกจับกุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการจับกุมครั้งนี้เนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคง
1: ครับ
0: ภายใต้การดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็สกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบลำเลียงยาเสพติดซึ่งเป็นภัยแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเป็นบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเดียวกันยังตอกย้ำถึงความจำเป็นของการคงไว้ซึ่งด่านตรวจความมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบคัดกรองแล้วก็สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธสงครามแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆก่อนเข้าสู่พื้นที่หรือว่าส่งต่อไปยังพื้นที่ปลายทางอันเป็นการลดโอกาสการก่ออาชญากรรมแล้วก็ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศครับ
1: ครับก่อนหน้าปัจจุบันนี้ยังคงมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในส่วนของผู้ที่ต้องเดินทางใช้เส้นทางเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ครับด้านหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสนะครับได้นำกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เป้าหมายนะครับที่หมู่4ตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดยสามารถควบคุมตัวนายอิสมาดีนะครับผู้ต้องสงสัยที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์บริเวณสนามฟุตบอลข้างทางรถไฟบ้านเจาะเกาะหมู่ที่1ตำบลบุกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2569
1: ครับก็ภายหลังเนี่ยนะครับได้มีการควบคุมตัวนายอิสมาดีไปลงบันทึกประจำวันนะครับที่สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดีแล้วก็มีการควบคุมตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกเนี่ยนะครับพร้อมทั้งได้มีการนำตัวผู้ที่ได้มีการกระทำในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะฮะเข้าตรวจสอบสภาพร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลสุไหงปาดียืนยันความโปร่งใสก่อนนำตัวไปยังศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขบวนการแล้วก็ขยายผลตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในทุกขั้นตอนนี้นะครับยึดมั่นในหลักนิติธรรมความโปร่งใสและก็การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญนะครับโดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมกระทำความผิดรายอื่นเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยคร
1: ับ ครับก็ปิดท้ายรายการเรื่องของความคืบหน้านะครับการก่อสร้างรั้วแล้วก็กลุ่มรบภัยตามพระดำริของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีภายใต้กองทุนนทัยทิพย์เนี่ยมีความคืบหน้าไปมากเลยทีเดียวครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ไปเป็นประธานเปิดงาน Home Space AI Summit 2026นะครับที่ศูนย์การค้าสยามภารกรนะครับโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยครับ
1: ครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้คงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: นี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หนึ่งผลงานเพลงที่ตอนนี้กินข้าวจนอิ่มแล้วคุณผู้ฟังกินข้าวอย่างเดียวไม่ได้กินกับอย่างอื่นเลยฮะเพราะเพลงนี้จากน้องกัญชลีมีชื่อว่าเผื่อวันไหนเธอจะซื้อกลับมาครับผมนี่เป็นไงล่ะลึกนิดนึงลึกนิดนึงถือว่ามุมปากกันยามเช้าคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับผมจากพี่อิงวรันทรด้วยกับลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood ของเราเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อมีหนึ่งผลงานเพลงจาก 4EF รออยู่ครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารมาสด้า Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
0: กลับมาอยู่ด้วยกันกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะของ EFM Morning Mood ของเราครับผม2เบรกสุดท้ายคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ยังขอเพลงเข้ามาได้นะครับผมยังสามารถสลับให้ได้อยู่ประมาณ 1-2 เพลงนะคุณผู้ฟังหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ก็จะแอบๆแทรกเพลงไว้ให้ถ้าใครอยากฟังเพลงอะไรเช้านี้นะครับบอกแล้ว DJ คนนี้จะเป็นคนที่ตามใจคุณครับผมแต่ว่าไปถึงที่ทำงานแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรดั่งใจเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรเรามาดั่งใจกันตรงนี้นะครับอย่างเช่นเพลงต่อไปนี้ครับผมขอเข้ามาจาก 4EF ก็เดี๋ยวจัดให้เลยครับผมใหม่ล่าสุดจาก 4EF คุณผู้ฟัง1เพลงที่โคตรเท่โคตรเมะครับบอกเลยครับผมผลงานเพลงใหม่จาก 4EF นี่คือเพลงทีครับ

0: ไม่รีบงับผมนะครับผมผลงานเพลงจาก Proxy แล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาครับธีรวรรณจากพี่นัทศักดาธรด้วยคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกสุดท้ายกันแล้วครับผมของ FM Morning Mood เช้านี้ครับขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้นะคุณผู้ฟัง 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้านะครับผมวันนี้ครับต่อให้จบจาก Morning Mood ไปแล้วครับผมยังสามารถอยู่กับพวกเรา FM 94ต่อได้นะครับที่แชร์ข่าวเช้าแล้วอย่าลืมคุณผู้ฟังวันนี้บ่าย 2:30 น. นะครับผมเดี๋ยวน้องๆเฟลิสนะครับจะมาพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงCat Me If You Can นะครับผมหรือว่ามีแมวใหม่เนี่ยตอนช่วงบ่ายสองครึ่งกับพี่แนนด้วยนะเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้อีเวนต์แน่นๆจะเต็มเลยนะครับผมที่ FM 94ของเรานะครับตอนนี้ใครถึงที่ออฟฟิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้างส่งกันเข้ามาบอกหน่อยนะพี่แอนถึงหรือยังครับคุณโอวาบอกว่าพร้อมนอนมากน่าจะเพิ่งตื่นนะครับผมคุณศิวภานะครับขอขี้แงพ็อกซี่เข้ามาเอาเป็นไม่รีบครับผมไปก่อนละกันนะครับมาขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันคุณผู้ฟังครับผมสุดท้ายนี้ครับทิ้งท้ายไปอีกครั้งนึงกับอาหารแมวกินโนเดอร์มิดฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไพรส์นีไทยมาสด้ามิดเยียร์เซลล์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งท้ายไปให้2เพลงคุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจากค็อกเทลอย่างช่างมันและอีก1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจากลิตเติ้ลจอห์นอย่างฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันศุกร์นะคุณผู้ฟังขอให้วันดีของทุกคนเป็นสัปดาห์ที่ดีครับผมแล้วก็สู้ๆครับเราไปทำงานด้วยรอยยิ้มคุณผู้ฟังท่องไว้ครับผมงานคือเงินงานคือเงินไม่เลือกงานไม่ยากจนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผู้รอดชีวิตสัปดาห์นี้กลับมาเจอกันวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังขอให้เป็นวีคที่ดีวันนี้ดีเจพีมขออนุญาตไปก่อนแล้วอยู่กันต่อกับแชร์ข่าวเช้าบ๊ายบายจ้า
1: Nick

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
3: Through the city, queen, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงโรงเบียร์ลาดพร้าวหลังมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง27คนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนัดหารือเร่งขยายผลกระบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้เด็กต่างชาติรวมทั้งติดตามการเสริมความแข็งแรงใต้ดินต่อเนื่องพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
6: เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับลาดพร้าวซอย1มีผู้เสียชีวิตถึง27คนและเจ็บอีกจำนวนมากยังต้องติดตามอาการผู้บาดเจ็บรวมทั้งการลงพื้นที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดและต้องติดตามสถานการณ์หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเสริมความแข็งแรงของดินจากเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ถนนประชาธิปกล่าสุดรอบพื้นที่ยังไม่มีการซุดตัวเพิ่มและ11นาฬิการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายหน่วยงานจะร่วมกันลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ติดตามและพัฒนาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดระดับการสั่นสะเทือนและการเอียงของอาคารที่อยู่โดยรอบและต้องจับตาการขยายผลเครือข่ายพ่อทิพย์รับแจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กต่างชาติที่พ่อแม่หวังให้เด็กมีสัญชาติไทยใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ชาติโดยออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว35หมายจับจับได้แล้ว32คนยังคงเร่งล่าตัวที่เหลืออีก3คนขณะที่วันนี้ 13:30 นจะมีการประชุมของ6หน่วยงานที่กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อเร่งขยายผล 11:00 นที่บก.สอท.แถลงทลายเว็บพนันยักษ์หมื่นล้านรวบอดีตนักการเมืองพร้อมกับเครือข่ายยึดทรัพย์แล้วกว่า13ล้านบาทและอีกหลายคดีที่น่าสนใจส่วนคดีกักตุนน้ำมัน DSI เรียกผู้บริหารบริษัท PC สยามปิโตรเลียมรับทราบข้อกล่าวหาหลังกรมธุรกิจพลังงานตรวจพบน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรไม่ถูกนำออกจำหน่ายในช่วงเดือนมีนาคม69และเช้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งที่1ทับ2569ที่ห้องประชุมสภากทม.อาคารไอราวัฒน์พัฒนาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ก่อนท

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X Herb
4: Morning ครับ
5: Morning จ้า
4: สวัสดีนะครับผม
5: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟัง
6: เข้าสู่แฉข่าวเช้าเช้าวันจันทร์แบบนี้ต้นสัปดาห์นะครับเรามาอัปเดตข่าวไปด้วยกันนะจ้าทั้งข่าวสารบ้านเมืองข่าวคราวนู่นนี่ข่าวบันเทิงไปใด
5: ๆ
6: นะครับแต่เรื่องแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับหลังไมค์กันก็คือเป็นเรื่องราวของการสูญเสียแล้วก็เรื่องราวของความน่ากลัวนะครับของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนั่นเอง
4: ตั
6: วเองเมื่อคืนนี้เนี่ยนอนค่อนข้างเร็วเที่ยงคืนก็นอนละก
4: ็
6: เลยไม่ได้ดูตั้งแต่เมื่อคืนนี
4: ้
6: เพิ่งมาดูข่าวเมื่อเช้านี้นะครับก็น่ากลัวมากๆเลยภาพข่าวคุณผู้ฟัง
4: ครับผมเห็นคลิปแล้วอ่ะดูน่ากลัวหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปเดียวกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคลิปวิดีโอที่อยู่ในโซเชียลตอนนี้มันก็มีหลากหลายมุมนะคร
6: ับ
4: แต
6: ่
4: ว
6: ่
4: าหนึ่งมุมที่เป็นที่พูดถึงแล้วก็หลายคนแชร์กันเยอะมากก็คือมุมบริเวณหน้าร้านตรงที่เห็นเปลวไฟเนี่ย
6: ทะลุออกมาจากร้านนะเธอ
4: ฟีลลิ่งมันเหมือนเราเห็นเครื่องบินเจ็ตแต่พี่อ๋องรู้สึกเหมือนแบบ
6: ใช่ใช่
4: เหมือนท้ายเครื่องบินเจ็ตที่เขาพ่นไฟออกมา
6: ใช่
4: ความรู้สึกมันคือประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งมันก็น่ากลัวมาก
6: ๆเพราะด้านในเนี่ยคือมันเป็นกับเพดานก็ค่อนข้างเตี้ยด้วยนะครับแล้วก็ลมมันก็พัดออกมาด้านนอก
4: นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราสรุปไทม์ไลน์เบื้องต้นคร่าวๆก่อนในการเพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลที่มีมานะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 5:50 นะครับของวันที่12ก็คือเมื่อคืนเนาะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับใกล้ห้าแยกลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมีคลิปวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์ก็เผยให้เห็นเปลวเพลิงแล้วก็กลุ่มควันเนี่ยจำนวนมากนะครับส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ภายในร้านบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเร่งอพยพออกจากพื้นที่นะครับซึ่งบางรายเนี่ยเราจะเห็นจากวิดีโอเลยเนาะบางคนเนี่ยวิ่งออกมาจากร้านเนี่ย
6: ไฟยังติดตัวมาอยู่เลยครับ
4: ติดเสื้อผ้าติดผมวิ่งออกมาหน้าร้านนะครับซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วมันแบบสะเทือนใจนะครับซึ่งหลังจากที่เพลิงไหม้ตอนประมาณ 5:50 นะครับทางฝั่งของศูนย์วิทยุพระราม9นะครับ199เนี่ยเขารายงานว่าเมื่อเวลาเที่ยงคืน2:02สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตรงโซนโซนลาดพร้าวเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุที่มีคนโทรแจ้งเนี่ยประมาณ5 นาทีเจ้าหน้าที่ไปถึงหน้างานทันทีเลยแล้วก็เร่งดับเพลิงนะครับใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงในการทำให้เพลิงสงบนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบบริเวณข้างในเนี่ยก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับประมาณ27 รายตอนนี้ที่เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับ

0: พึบขึ้นมาไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องไปสืบสวนกันว่าตัวของวัสดุที่ทำ
1: ไฟฟ้าลัดวงจรหนีงานแล้วพอประกายไฟมันออกมานะครับคืออย่างนี้ลานพวกนี้เนี่ยคุณจำตอนซันติก้าได้ไหม
0: คร
1: ับ ซันติก้าเนี่ยพวกโฟมพวกอะไรที่มันซับเสียงอ่ะมันเป็นวัตถุที่มันแบบติดไฟได้ง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นควันไฟจากคัตเอาท์แล้วก็มีเสียงระเบิดตามมาจากนั้นไฟในร้านเนี่ยก็ดับไฟร้านดับปุ๊บก็มีเปลวเพลิงไฟไหม้เนี่ยตามขึ้นมานะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกรายด้วยนึกถึงตอนซันติก้าเลย
0: นะครับอย่างที่บอกไปครับเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตตอนนี้นะครับรวม27รายนะครับเป็นเพศชาย9รายแล้วก็เพศหญิงเนี่ย18รายนะครับรวมไปถึงมีผู้บาดเจ็บรวม18รายซึ่งเคสสีแดงก็คือสาหัสนะครับ8รายแล้วก็เคสสีเหลืองก็คือเบาลงมาเป็น7รายรวมไปถึงเคสสีเขียว3รายนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีอัปเดตล่าสุดเห็นบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้ 9:00 นเนี่ยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็จะมีการแถลงอีกทีนึงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับ
2: คือนักข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปถามนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหลายคนอีกหนึ่งคนเนี่ยที่ออกมาเล่าเหตุการณ์ก็คือนักดนตรีก็คือนักร้องนักร้องชายของร้านจริงๆอ่ะในวงนี้เขามีนักร้องหญิงด้วยนะคะแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการที่เหมือนมีควันบริเวณคัตเอาท์เขาเห็นบริเวณคัตเอาท์แล้วก็ด้านบนมันจะมีควันขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นมือคีย์บอร์ดบอกว่าวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็ร้านเนี่ยไฟดับแล้วก็ควันก็เลยท่วมขึ้นมาเต็มเลยหลังจากนั้นก็จะมีเปลวเพลิงแล้วก็ภาพที่คุณเห็นอยู่ค่ะที่มันจะเหมือนเปลวเพลิงเนี่ยทะลุออกมาจากในร้านแบบนี้นะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักร้องนะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นนักร้องเหมือนกันตอนนั้นน่ะนักร้องหญิงเนี่ยกำลังเหมือนเอนเตอร์เทนลูกค้านะคะก็เดินอยู่บริเวณกลางๆร้านตัวเขาว่าอยู่ข้างเวทียอมรับว่าตอนออกมาเนี่ยควันเนี่ยมันออกมาแบบเหมือนตอนที่มีภาพอะคือที่มีควันออกมาเนี่ยตอนนั้นอะควันอะมันอยู่หลังคอเขาแล้วอะแล้วก็มือกลองอะโดนไฟคลอกหนีออกมาไม่ทันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตอนระเบิดเนี่ยทุกคนแบบพอเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างมันไวมากเป็นแบบวินาทีที่เขาเล่าเหตุการณ์นะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาออกมาแล้วอะหลังจากนั้นคือมันทุกอย่างวุ่นวายหมดเลยมีคนร้องไห้ระงมเลยเพราะว่ามันโดนไฟคลอกกันเยอะมากนะคะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะโดนไฟคลอกตรงบริเวณประตูทางออกทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วตอนวิ่งจากเวทีไปประตูเนี่ยประมาณ5เมตรมันมืดมากตอนแรกจะตามแฟนแต่มันมืดมองไม่เห็นจริงๆก็คลำหาประตูหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นเขาอะร้องเพลงอยู่ที่เนี่ยนะคะณลาดพร้าวเนี่ยมา1ปีแล้วในวงเขามีทั้งหมดเนี่ยสมาชิกทั้งหมด11คนตอนนี้อาการปกติเนี่ยคือ 5-6 คนอยู่โรงพยาบาลอีก2เสียชีวิตอีก2นะคะส่วนใหญ่เนี่ยตอนแรกเข้าใจนักข่าวถามว่าทราบมาก่อนไหมหรืออะไรบอกว่าเหตุการณ์น่ะตอนแรกเข้าใจร้านเนี้ยเคยมีเหตุการณ์ไฟตกคือเหมือนไฟดับแป๊บนึงแล้วก็ไฟมาเหตุการณ์วันนี้ก็คล้ายๆกันก็เข้าใจว่าเหมือนไฟตกเฉยๆทางร้านเนี่ยเขามีมาตรการไม่ให้นำไฟแช็กเข้าไปในร้านไม่ให้แบบว่าจุดเทียนวันเกิดก็ไม่ได้คือร้านเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้พกไฟแช็กอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะคล้ายๆเหมือนกับไฟตกก่อนแล้วก็มีควันหลังจากนั้นก็มีเปลวเพลิงเกิดขึ้น
0: ครับผมซึ่งก็ต้องเดี๋ยวรอ9โมงนี่แหละกองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปน่าจะได้ทราบสาเหตุชัดเจนแล้วแหละว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าถ้าดูจากเหตุการณ์ลงไปถึงจากคำให้สัมภาษณ์ของตัวนักร้องคนนี้ก็น่าจะอาจมาจากไฟตกหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรตรงแถวๆคัตเอาท์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไฟมันก็รามขึ้นไปราม
2: ดูจากวันนี้นักข่าวหลายคนนะสัมภาษณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ออกมาได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันบางคนบอกว่ามันมีกลิ่นเหมือนแก๊สอันนี้บางคนบอกนะที่ดูจากไลฟ์สดเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็บางคนบอกว่ามีลักษณะเนี่ยเป็นควันก่อนอันนี้เหตุการณ์เนี่ยหลายคนอ่ะพูดหลายปากที่เขาสอบปากคำนะคะก็คือเป็นควันขึ้นมาก่อนอยู่บริเวณใกล้ๆเวทีแบบนี้เกิดขึ้นคนในร้านเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคืนรอยต่อวันจันทร์ก็จะ
0: ไม่
2: เต็มร้านประมาณไม่เกิน100คน80ถึง100คนแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ทางออกเนี่ยจริงๆอ่ะมีทั้งหมดเนี่ยมีทางออกหน้าร้าน2ประตูแล้วก็มีทาง
0: หนีไฟทางออก
2: ใช่แต่ว่าผู้ว่าชาติบอกว่าตรงบริเวณทางหนีไฟอ่ะมันจะมีแบบเหมือนโต๊ะขายลูกอมอ่ะ

0: ขวางอยู่แล้วก็มีประตูหลังร้านที่เป็นพนักงานครัวกับนักดนตรีสามารถเข้าออกได
1: ้
0: แบบนี้ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเราเห็นจากวิดีโออ่ะแน่นอนทางเข้าออกมันก็แคบอ่ะนะฮะถ้าดูจริง
2: ๆแคบมากเราเพดานเตี้ยมาก
0: ใช่แคบ
1: คือก็เข้าออกได้ทีละคนน่ะนึกภาพออกมั้ยคือคนตัวใหญ่ๆอ่ะคนวัยเต็มวัยอ่ะโตเต็มวัยอ่ะเดินผ่านประตูอ่ะเต็มที่ก็คน
0: แล้วโต๊ะมันติดๆกันเนาะมันจะมีแบบช่องในการเดินน่ะลำบากนิดนึง
2: โทรเราคลิปวิดีโอที่ไปถ่ายแบบตอนเข้าไปช่วยในห้องน้ำมากน่าสงสารนะน่ากลัว
1: แล้วก็
2: บางคนยังนั่งอยู่บนชักโครกอยู่เลยอ่ะ
0: นี่ว่าแบบด้วยความที่ผับแบบนี้ห้องน้ำมันก็เป็นบริเวณที่คนเยอะอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางคนหนีไม่ทันไปหนีอยู่ในห้องน้ำก่อนมันเลยกลายเป็น
2: แต่ห้องน้ำไม่ไหม้นะไม่ไหม
0: ้
2: แต่สำลักควัน
0: ใช
2: ่สำลักควัน
0: ภาพคนคิดว่าแบบไฟไหม้อ่ะงั้นไปอยู่ในบริเวณที่มีน้ำก่อนอะไรประมาณนี้ก็เลยไปเสียชีวิตอยู่บริเวณห้องน้ำมาเยอะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนก็เข้าไปเหมือนแบบไล่ดูไล่ขุดกันนะฮะใน Google Review เนี่ยเขาก็มีคนมาเคยมารีวิวเขียนไว้ว่าแบบที่เนี่ยทางออกฉุกเฉินหรือว่าทางหนีไฟอ่ะมันมีน้อยแล้วทางตัวของร้านเองเนี่ยก็ไปตอบว่าเนี่ยตอนนี้มีทางออกทั้งหมดเนี่ยรวม4ทางแล้วก็ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยพนักงานของเราก็พร้อมให้บริการแบบอำนวยความสะดวกซึ่งเนี่ยแหละมันก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้นจริงๆอ่ะนะครับ
0: ก็แบบมันมีผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาว่าหยุดเที่ยวมานานแบบหลายปีมากวันนี้แบบด้วยความคิดอะไรก็ไม่รู้แบบชวนพี่สาวมาเที่ยวแบบมานั่งกินแบบมาดื่มอะไรอย่างเงี้ย
2: มากินเบียร์กินอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ตอนประมาณแบบ4ทุ่มครึ่งมาถึงก็สั่งอาหารแล้วก็สั่งเครื่องดื่มแล้วก็ประกอบกับว่าจังหวะนั้นน่ะเขาบอกว่าตัวเขานั่งอยู่แล้วเขาได้กลิ่นแก๊สเนี่ยประมาณแบบกลิ่นเขาบอกเขายังพูดกับพี่สาวบอกว่าได้กลิ่นแก๊สนะแต่พี่สาวไม่ได้กลิ่นเสร็จแล้วเนี่ยประมาณหลังจากนั้นเนี่ยพี่สาวจังหวะนะพี่สาวลุกไปเข้าห้องน้ำไฟไหม้พอดีเลย
1: แล้วตัวเขารอดถูกไหม
0: รอดเขาออกมาแต่ว่าพี่สาวอะสูญหายแต่ทีเนี้ยเขาถามว่าเป็นเคสดำหรือเปล่าหรืออะไรเขาก็ให้ชื่อแต่ว่าสรุปก็ไม่ได้เป็นเคสดำน่าจะเป็นแบบเคสที่ส่งโรงพยาบาลแต่ยังเช็คไม่ได้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหน
1: ครับ
0: แบบเนี้ย
2: เธอถ้าไม่คนได้กลิ่นแก๊สสมมตินะแก๊สรั่วแล้วไฟฟ้าระวงจรประกายไฟปุ๊บก็เป็นได้อย่างในภาพอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็ประจวบเหมาะเพราะว่าคือปกติถ้าเราเห็นไฟไหม้ไฟไหม้บ้านไฟไหม้อะไรเปลวไฟที่มันออกจากบ้านอ่ะมันจะไม่ได้พุ่งออกมาอย่างนี
2: ้
1: หรอกไหมอันเนี้ยมันเหมือนต้องมีปฏิกิริยาอะไรข้างในร้านที่ทำให้เปลวไฟมันออกมาจากร้านแบบนั้นไม่แน่ใจว่าด้วยอากาศมันปิดการโฟลว์ของลมหรือว่ามีแก๊สรั่วอยู่ข้างในอันเนี้ย
0: ยังหาสาเหตุ
1: ไม่ได
0: ้ก็จะคาดเดากันหลายสาเหตุบางคนบอกอาจจะเกิดจากการที่แบบเหมือนออกซิเจนข้างในมันน้อยแต่ข้างนอกออกซิเจนมันเยอะหลักการอ่ะเขาจะมีศัพท์เฉพาะอันนึงอ่ะจำไม่ได้แล้วอะไรแบ็คอะไรสักอย่างน่ะลองเซิร์ชดู
2: อีกหนึ่งคนนะครับที่เมื่อคืนนี้ก็รับโทรศัพท์กันเยอะเลยนะครับนั่นก็คือมาตูมนั่นเองนะครับหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยนี่มันร้านมาตูมนี่นาร้านมาตูมนี่นามาตูมบอกว่าขอบคุณทุกคนที่โทรมาเป็นห่วงนะครับตูมคืนหุ้นร้านเนี่ยไปหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ตูมยังไม่ทราบข้อมูลก็ภาวนาให้ไม่มีเคสดำเพิ่มส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: เหมือนตูมเขาหุ้นส่วนอยู่ตอนช่วงเปิดร้านแป๊บเดียวแล้วเหมือนตูมเขาเคยคุยกันว่าแบบเหมือนอยากจะไม่อยากทำอาชีพแบบเปิดร้านกลางคืนแล้ว
2: เขาก็เลยคือ
1: ช่วงที่เขาไปบวชไปอะไร
0: ช่วงแบบช่วงนั้นตูมก็เลยบอกตัดสินใจก่อนหน้านั้นเขาเคยทำตรงซอยอารีใช่ไหมแล้วก็มาเปิดตรงนี้แล้วก็ตอนหลังเหมือนเขาบอกไม่อยากทำงานแบบตอนกลางคืน
2: แกมันคือร้านตรงแถวๆรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหม
0: ใช่ตรง5แยกเลย
2: ใช่ไหม
0: ลาดพร้าวซอย1เลยอ่ะ
2: ใช่ไหมตรงข้ามยูเนียนมอลล์
1: ใช่ใช่
2: หรือติดกัน
1: ติดยูเนียนมอลล
0: ์เลย
2: โอเคโอเคโอเค
0: แต่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ผับเยอะ
2: ผับเยอะเพราะฝั่งตรงข้ามยูเนียนมอลล์ก็ผับเยอะ
0: แต่อันนี้ติดกันกับยูเนียนมอลล
1: ์ก็ตรง MRT ตรงทางลง MRT อ่ะตรงนั้นน่ะนะฮะ
2: นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง
0: มันเป็นอาคารที่อุ๊ยแต่เพดานมันเตี้ยจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: มากพี่ได้คือมันก็คือประมาณห้องจัดรายการเราเลยแหละนะถ้าเห็น
2: ก็คือหน้าอยู่เน้นมองเลยเธอ
0: ใช่ติดกันเลย
2: ดี
0: ทำเลดีมากนะจะบอกให้แล้วแบบเนี่ยตรงเนี้ยตัดตรงลาดพร้าวซอยหนึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: นะครับก็แสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่เสียสูญเสียด้วยนะครับ
0: คือภาพเนี่ยจากเพจข่าวต่างๆอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็คือโทรศัพท์มือถืออะหลายๆแบบโอ้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ กระจัดกระจายอยู่ในร้านอะเยอะ
1: แล้วก็มีคนเนี่ยภาพโทรศัพท์มือถือมีคนโทรเข้ามาก็คงจะเป็นแบบเพื่อนหรือว่าเป็นญาติที่เป็นห่วงก็โทรเข้ามาหาแล้วแบบโอ้นะ
0: เห็นแล้วสลดอะเห็นแล้วแบบตกใจ
1: ใช
2: ่ทางคุณชัชชาติลงพื้นที่ตรวจสอบอะนะครับ
1: ครับ
2: ก็ได้ให้ข้อมูลมาบอกว่าพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะเสียชีวิตตรงประตูหนีไฟนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตรงประตูหนีไฟเนี่ยมีการเอาโต๊ะขายลูกอมอย่างที่เราอัปเดตกันไปอ่ะคือไปขวางไว้ไง
0: ใช
2: ่ไม่ได้เลยนะแกดูดิฉันไปไหนนะ
0: ต้องดูทางเป็นใช่ไหม
2: ฉันดูทางหนีไฟก่อนตลอดเลย
0: นี่ก็เป็นพอแบบสมัยก่อน
2: ตอนเด็กไม่เป็นเลยนะ
0: เออไม่ห่วงแต่ตอนนี้รู้สึก
2: ว่าตอนเนี้ย
0: กลัวตายมากอย่างเงี้ย
2: รู้สึกต้องหาทางหนีที่ไล่อ่ะ
0: เธอเป็นไหมเวลาไปงานอีเวนต์ได้จะมองก่อนว่าแบบทางออกอยู่ไหน
2: เป็นค่ะ
1: เป็น
2: ค่ะ
1: แล้วจะตอนนี้ก็ยังเที่ยวอยู่เวลาไปเที่ยวตามผับตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะมองก่อนมองยังไงก็มองเพราะว่าเราเห็นอะไรแบบนี้มาซ้ำๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอ่ะแน่นอนเราไปดื่มเนาะความมีสติของเราอ่ะยังไงมันก็ไม่มีอยู่แล้วอ่ะ
0: หรือว่าบางทีแบบไปงานอีเวนต์ที่แบบอย่างเช่นแบบจัดงานในสถานที่ปิดอย่างเงี
2: ้
0: ยเราก็จะดูว่าแบบหลังเวทีมีทางออกไห
1: ม
0: เกิดเหตุเกิดขึ้นเราจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดไว้ในใจก่อนนะ
2: ออฟชัยนนท์ครับโพสต์เมื่อ15นาทีที่ผ่านมาไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่แอร์บนฟ้านายกถึงกับโอ้โหเจ้าหน้าที่บอกประตูหนีไฟจุดหนึ่งถูกล็อกกลอนไม่มีป้ายหนีไฟเขียนไว้สำหรับพนักงานเหตุกลัวลูกค้าไม่จ่ายเงินแล้วหนีออกทางนี้คุณพระ
1: อันเนี้ยก็นะถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงก็น่าจะหนัก
0: นะเนี่ยอย่างย้อนเคสนะก็คือตอนจำได้ไหมว่าตอนซาติก้าเจ้าของผับก็โดน
2: สิ
0: โดนค่าเสียหายไปเยอะมากนะเออแล้วทุกวันนี้คนที่เขาโดนไฟคลอกอ่ะทุกวันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วก็บางรายก็คือยังไม่ได้รับค่าเสียหายแบบ
1: ค่าชดเชยยังไม่ได้เต็มที่ใช่ไหม
0: ยังไม่ได้รับแบบเต็มที่แล้วก็อีกอันนึงตรงชลบุรีนะ
1: Mountain อะไรสักอย่าง
0: Mountain B อันเนี้ยก็เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนเขาเลยบอกว่าจะถอดบทเรียนอ่ะในเรื่องของทางหนีไฟอ่ะมันก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามเกิดขึ้นแบบนี้
2: แล้วส่วนใหญ่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้ายแรงอ่ะประตูทางออกอ่ะจะแคบๆ
0: ใช่
2: เพราะมันหนีกันไม่ทันไงเธอ
0: จริง
2: เหมือนตอนซานติก้าทางออกก็มีทางเดียว
0: ใช่แล้วคนที่รอดก็คือรู้ทางออกด้านหลัง
2: ก็คือพวกนักดนตรีอ่ะ
0: ใช
2: ่รอด
1: โอ้แล้วอย่างเงี้ยคือเข้าใจแหละว่าเวลาเราวางแผนหรือว่าเขาเรียกออกแบบผับหรือว่าร้านบาร์พวกทางออกอะไรพวกนี้มันก็เหมือนจะต้องแบบซ่อนไว้นิดนึงเพื่อความสวยงามของร้านหรือว่าเพื่ออะไรหรือเปล่าอย่างนั้นนึกออกไหมหลักของการออกแบบถ้าสมมติเราจะออกแบบร้านสักร้านนึงอ่ะเวลาเป็นร้านกลางคืนอ่ะทางหนีไฟหรือทางอะไรมันอาจจะแบบ
0: แต่จริงๆอ่ะตามหลักที่ถูกต้องอ่ะหลักเซฟตี้จริงๆอ่ะคือตามหลักร้านจะต้องประกาศว่าทางออกฉุกเฉินนะมีกี่ทางเนื่องออกมาเพื่อความปลอดภัยเอาอย่างเคยไปทำพิธีกรงานอีเวนต์บริษัทที่เขาเน้นเรื่องเซฟตี้อ่ะเขาเป็นแบบเกี่ยวกับวิศวกรอะไรเงี้ยเธอรู้ป่ะเขามีแบบวิทยาประกาศเลยว่าทางออกเออสมมติว่าห้องจัดเลี้ยงอย่างเงี้ยตามแบบว่าตามฮอลล์เนี่ยเขาก็จะประกาศเลยว่าทางออกมีกี่ทางถ้าเป็นบริษัทที่เขามีเซฟตี้จริงๆอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าตามผับต่างๆเนี่ยควรจะต้องแบบมีประกาศให้กับลูกค้าได้รู้หรือเปล่าว่าแบบทางออกหนีไฟอ่ะมีคืออาจจะต้องประกาศแบบคือก่อนเปิดร้านระหว่างอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่าแบบนักดนตรีก็บีบนักดนตรีคอยแบบประกาศว่าแบบ
0: ทางออกหนีไฟเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทางออกหนีไฟมีกี่ทาง
2: หรือไม่ตอนเปลี่ยนวงอ่ะก็เพลย์วีดีอาร์ขึ้นมาเลย
0: ใช่อ่ะควรมีนะ
2: ถูกไหมเธอ
0: จริง
2: เพราะชั่วโมงครึ่งก็ต้องเปลี่ยนวงแล้วว่า
0: ใช่อันนี้ควรมีทำเป็นวีดีอาร์ขึ้นมาหรือประกาศอ่ะ
2: เพราะอย่างเราทำอีเวนต์น่ะก่อนเริ่มงานน่
0: ะ
2: ยังมีวิดีโอเลย
0: แบบบางบริษัทที่เขาเน้นเรื่องเซฟตี้จริงจริงมีนะแบบก็เคยแบบเป็นวีดีอาร์ประกาศแบบว่ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะทางออกมีไฟมีกี่ทาง
2: เพราะบางหอบางพื้นที่อ่ะเขาซีเรียสเลยนะ
0: เขาซีเรียสเขาบังคับ
2: เขาต้องบังคับให้เปิดอันนี้ให้ดูเลย
0: ก่อนเริ่มงาน
1: เป็นเหมือนกฎหมาย
2: ใช
1: ่
0: ใช่มันก็จะมีแบบงานอีเวนต์แบบหอบางหอเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยหรือบางบริษัทที่จะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทวิศวกร
1: ครับผม
2: ถูกนะครับขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกคนด้วยนะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้มีเคสดำเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
0: ค่ะ
1: มา
0: อ่ะมาเรื่องนี้บ้างดีกว่าเรื่องพ่อทิพย์บ้าง
1: ครับผมพ่อทิพย
0: ์พ่อทิพย์เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีอันนี้
2: เอาเรื่องนี้ก่อน
0: อันนี้ก่อน
2: จะซื้อบัตรคอนเสิร์ตซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะคะ เพราะนอกจากจะเอาไปโก่งราคาขายบัตรแบบ
0: ราคาแพง
2: ราคาแพงมากๆแล้วบางทีรีเซลแพงแล้วไม่ได้บัตรก็มีเยอะนะนะครับล่าสุดครับปคบไปรวบแก๊งตุ๋นขายบัตรคอนเสิร์ต BTS สารภาพเอาเงินไปเที่ยวไหนรู้ไหม
1: ไปไหน
2: ต่างประเทศแล้วเอาเงินไปซื้อได้ไหม
1: อะไร
2: แบรนด์เนม
1: ติดแกรม
0: ชีวิตติดแกรม
2: ชีวิตติดแกร
1: ม
0: นี่ต้องฟังเพลงนี้ชีวิตติดแกรมแล้วก็คือไปไล
1: ฟ์
2: ชีวิตติดแกรม
1: นะฮะ
0: โอ้ยตายแล้ว
1: แล้วดูอายุของผู้ก่อเหตุอะอายุเท่าไหร่รู้ป่ะคุณผู้ฟังครับ
2: เท่าไหร่จ๊ะ
1: 21 19 18แล้วก็20รวมไปถึง27
0: มันก็เป็นวัยที่แบบเหอแบรนด์เนมอ่ะเนาะแก
2: อู้ติดแกรมไม่ไหวอ่ะเจอ
1: อู้ล่าสุดนะฮะนอกจากติดแกรมเดี๋ยวจะติดกงด้วย
2: ใช่นะครับ
0: กงเลย
2: ตำรวจครับเปิดปฏิบัติการรวบยกแก๊งล่วงเงินบัตรคอนเสิร์ต BTS ไอดอลเกาหลีชื่อดังนะครับจับกุมมาได้กี่คนเนี่ย1 2 3 4 5คนเป็นผู้หญิงเนี่ย4ผู้ชาย1คนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีนะครับข้อหาที่จับเนี่ยมีอะไรบ้างร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จไปจับได้ที่กรุงเทพและสุราษฎร
1: ์สุราษฎร
0: ์คือต้องยอมรับว่าคอนเสิร์ต BTS น่ะคนซื้อบัตรกดบัตรเยอะ
2: ใช่
0: ม
2: ัน
0: แป๊บเดียวมันโซลเอาท์เลยอ่ะม
2: ัน
0: แบบแป๊บเดียวจริงๆค่ะก็ทำให้คนอ่ะเอามารีเซลกันเยอะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือคนเนี่ยก็เลยหาช่องทางในการอยากได้บัตรคอนเสิร์ต BTS ก็เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบพวกแก๊งกดบัตรอะไรประมาณเนี้ยเค้าก็ยอมซื้อกันราคาแพงขึ้น
2: แล้วเธอรู้ไหมว่าเนี่ยไปหลอกขายนะมีคนตกเป็นเหยื่อ105ราย
1: 105
2: รายละประมาณ 18,000
1: แป๊บนึงนะขอกดเครื่องคิดเลขหน่อยนะ
0: กดเลขกี่
1: 105
0: คูณ
1: 17
0: เออคุณเออเอาแบบ17ก็ได
1: ้17
2: ล้านกว่าบาท
0: ได้กี
1: ่ล้าน8
0: ล้าน8
2: ใช่
0: ล้าน8เจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นหลักฐานก็มีการรวบรวมหลักฐานนะคะก็มีการขอออกหมายจับนะคะแล้วก็พอไปสอบสวนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือหน้าที่ของเขาอะก็คือเอาง่ายๆว่ารับเงินแล้วก็ส่งต่อในรูปแบบของแบบจ่ายผ่านทรูมันนี
2: ่ไม่คือผู้ต้องหาเนี่ยอ้างแบบนี้แกบอกว่าถูกชวนฉันถูกชวนในกลุ่มหางานออนไลน์ให้ไปทำหน้าที่ของฉันคือโอนเงินแล้วก็ส่งต่อเงินในรูปแบบซองของขวัญผ่านระบบทมนไงทมนไง
0: มันส่งยังไงวะของขวัญน่ะมันทำได้หรอ
1: คือมันอารมณ์เหมือนแบบซื้อของขวัญให้พี่ได้คือมันเป็นเหมือนกิฟต์การ์ดอ่ะแบบ
2: ใช่เป็นกิฟต์การ์ด
0: สมมติ
1: มี
0: หรอ
1: แล้วเขาบอกว่าพวกเนี้ย
2: เราส่งเป็นรหัส15หลัก serial number
0: แล้วยังไง
1: เหมือนจะตามตัวไม่ค่อยได้
0: กดรหัสหลักนี้ปุ๊บละแล้วสมมติว่าฉันจะส่งของขวัญให้เธอฉันส่งรหัสอัน
2: นี้แกพิมพ์เลยว่าซื้อ True Money
1: แล้วพี่ด้าก็เป็นแลกเป็นเงินสดได
0: ้อ๋อเหรอมันมีระบบนี
1: ้ใช่ซึ่งถ้าสมมุติพี่ด้าเป็นตัววงการตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วพี่ด้าสั่งให้ผมให้แบบมาหลอกคนเสร็จแล้วว่าถ้าจะโอนของให้พี่ด้าให้โอนเป็นของขวัญผ่านพี่ด้าสมมุติผมได้เงินมาจากผู้เสียหายมาแล้วได้ล้าน8มาแล้วผมก็จะทยอยโอนเป็นของขวัญให้พี่ด้าน
2: ี่ไงซื้อบัตรเงินสด True Money เราก็เลือกได้เลยว่าจะเอากี่บาทเนี่ยเนี่ยเลือกเสร็จปุ๊บก็เพิ่มลงตะกร้าเพิ่มตะกร้าเสร็จจ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จปุ๊บ เราก็เอารหัส
0: นี้ไปให้เขา
2: ไปให้เขา
0: แล้วเขาก็กดรหัสนี้ปุ๊บเงินจะเข้าที่เขา
2: ใช
1: ่ใช่แล้วเหมือนมันจะตามตัวได้ยากขึ้นกว่าการโอนไดเรกต์โดยตรง
0: สมมติทุกที่เราเติมเงินในทรูมันนี่น่ะใส่เบอร์โทรศัพท
2: ์ใช่
0: มันก็จะง่ายลำดับอันนั้นตามตัวเจอ
1: ใช
2: ่ใช่
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นช่องโหว่ที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาชอบใช้กันโอนผ
2: ่
1: านแบบธมนนี่แหละ
2: ฉันไม่เคยซื้อไปเอาไปให้เว็บหนังโป๊หนังเบ้อเลยฉันไม่เคยทำนะ
0: ทำไมร้อนตัวล่ะ
1: เหมือนดู
0: ร้อนตัวล่ะ
2: ไม่เคยทำนะ
1: X ใน X Twitter อะไรอย่างเงี้ยเขาผ่าน
2: ฉันไม่เคยไปสมัครอะไรแบบนั้นฉันไม่เคยทำนะบาร์ด
1: ทอมนอนะทอมนอนะ
2: บาร์ดเคยทำหรือเปล่าซื้อบัตรทูมันนี่แล้วไปให้เว็บนุ่งเว็บนี่อ่ะ
0: ของรู้แบบรู้ขั้นตอนดีมากเลยนะอ๋อง
2: ฉันไม่เคยทำฉันไม่เคยหรอกนะซื้อบัตรทูมันนี่ราคา 1,000 แล้วจ่ายแค่990อ่ะไม่เคยนะ
0: ทำไมถึงจ่าย990
1: มันมีค่าธรรมเนียมไง
2: ไม่มันเป็นโปรโมชั่น
0: โอเค
2: เป็นโปรโมชั่นไงซื้อ500อาจจะจ่ายแค่
0: 495เลยอ่ะ
2: ฉันไม่เคยทำนะ
1: อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวจะเป็นพรีเซนเตอร์ได้แล้วนะถ้า
2: ฉันไม่เคยทำฉันไม่เคยทำ
1: ข้อมูลเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ก็ต้องระวังกันด้วยนะอย่างที่บอกกันไปคุณฟังครับเพราะว่าเรื่องของการรีเซลบัตรคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยพอเราเห็นแล้วเราอยากได้มากๆบางทีการนึกคิดของเราการแบบว่าเอ๊ะของเราเนี่ยมันจะต่ำลงเนาะเวลาเราอยากได้มากๆอ่ะ
0: ความอยากได้อ่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติช่องทางในการชำระเงินหรือว่าช่องทางในการโอนเงินมันดูแปลกไปนิดนึงอ่ะก่อนจะอดกดโอน
0: อย่าไปสนับสนุนได้มั้ยเราอ่ะไม่สนับสนุนแบบการขายบัตรรีเซลเราอยากให้ธุรกิจพวกนี้มันเจ๊งไปเลย
2: ก็อย่างล่าสุด
0: จริงพวกแก๊งกดบัตรอ่ะ
2: บัตรของน้องหลิงออมอ่ะต้องใช้บัตรประชาชนในการซื้อนะ
1: อันนี้ดีอันนี้ด
2: ี
0: หลังๆอ่ะเขาก็พยายามทำแบบนี้แล้วก็แบบบัตรคอนเสิร์ตจะมีชื่อเลยให้ตรงกับบัตรประชาชนหลังๆทำแบบนี้กันแล้ว
1: ครับผม
0: แต่เราอะอยากรู้ว่าบางคอนเสิร์ตเขาก็ทำแบบนี้นะโดยการที่เอาชื่อบัตรคอนเสิร์ตให้ตรงกับบัตรประชาชนถึงจะเข
2: ้
0: าได้แต่ก็ยังมีรีเซลอยู่เพราะอะไรอะ
2: มันงงเหมือนกัน
1: มันคงไปหาวิธีมาได้แหละถ้าอันนี้เป็นอาชีพของเขาว่ามันเขาก็ต้องหาทางทำของเขาให้ได้อะถูกไห
2: ม
1: แต่ว่าเป็นอาชีพที่บางทีมันเหมือนทำอาชีพบนความลำบากของคนนะเนี่ยก็ไม่ควร
0: เพราะว่าแบบหลายคอนเสิร์ตพยายามป้องกันพวกรีเซลใช่ป่ะเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่เวลาเจ้าหน้าที่เวลาตรวจอะชื่อบัตรน่ะมันต้องตรงกับบัตรประชาชนเพราะต้องโชว์แบบประชาชนบวกบัตรน่ะถึงจะได้เข้าคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตทำแบบนี้แล้วซึ่งเราก็เลยงงไงว่าแบบหรือตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่มันคนมันเยอะมากอาจจะไม่ได้ตรวจหรือเปล่า
2: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับมากันที่หนึ่งข่าวนี้ดีกว่านะจ๊ะหลายคนถามอ๋องว่าดูคลิปหรือยังเพราะถ้าเกิดดูคลิปแล้วพี่อ๋องจะเปลี่ยนโทนเสียงแน่นอน
1: ผมบอกเลยดึงไม่ลงแน่นอน
2: หรอ
0: ฉันน่ะได้ดูคลิปอันนี้แล้วฉันงงว่าแบบเขาเกิดมาครอบครัวยังไงวะ
2: แกเขาอาจจะดูละครเยอะ
0: ดูเหมือนถ่ายละครแนวตั้งอยู่
2: เขาอาจจะดูละครแนวตั้งเยอะ
1: มีคลิปให้ดูมีคลิปให้ดู
0: ไปดูกัน
2: ขอดูหน่อย
1: โอเคโอเคอ่ะมายังนะ
0: มายัง
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ
0: รอแป๊บนึง
1: ทีมของเราสแตนบายแป๊บนึงคลิป
0: ขอดูคลิปหน่อยค่ะทีมงาน
2: รอทีม OB หน่อย
1: ครับผม
2: OB เอามาเลย
0: OB อยู่ไหน
1: มีมั้ยไม่มีหรอ
2: ไม่มีหรอ
0: โอเ
1: ค
2: เรากำลังพูดถึงหนุ่มเบนซ์คนหนึ่งมาขอเข้าห้องน้ำในคาเฟ่แต่ปรากฏว่าโยนเงินใส่หน้าพนักงานแล้วก็ด่าเหยียดเพศด้วยมันเกิดอะไรขึ้นหรอ
1: คืออันนี้
0: เข้ามาก็โยนเงินเลย
1: ใช่คือไม่รู้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นคลิปวิดีโอที่ทางร้านออกมาโพสเนี่ยก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามานะฮะแล้วเขาก็พูดเหมือนแบบกาแฟแก้วเท่าไหร่วะหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่ทันจะบอกเลยแก้วเท่าไหร่ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่ากูให้มึงร้อยหนึ่งแล้วก็โยนเงินใส่แบบโยนเงินใส่อ่ะพี่อ๋องพฤติกรรมแบบคุณโตมายังไงโยนเงินใส่คนแล้วเขาก็เดินไปเหมือนจะไปเข้าห้องน้ำนะฮะ
0: คือลักษณะเจ้าของร้านเขาพูดประมาณว่าเหมือนลูกค้าตอนแรกอ่ะอยากจะมาเข้าห้องน้ำแต่ทางร้านเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้คนนอกเดินมาเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่ได้อุดหนุนกาแฟ
1: ก็คือลูกค้าของร้านเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าห้องน้ำได้
0: เขาก็เลยเป็นที่มาว่าแล้วกาแฟแก้วเท่าไหร่กันวะก็เลยโยนเงินหลักๆอยากจะเข้าห้องน้ำประเด็น
1: อ
0: ่ะขอเข้าห้องน้ำแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่ให้เขาบอกว่าต้องเป็นลูกค้าที่ร้านกาแฟถึงจะเข้าห้องน้ำได
1: ้ซึ่งประโยคที่บอกว่ากูให้มึงร้อยหนึ่งแล้วก็โยนเงินให้โอ้โหผมว่าเป็นหยาบคายมากนะเป็นพฤติกรรมที่หยาบคายมากเลยนะนะฮะซึ่งจังหวะที่ลูกค้าเนี่ยเดินออกจากร้านนะครับเขาก็มีการสบถพึมพำนะเดินออกไปรอบแรกไม่เท่าไหร
0: ่
1: เดินย้อนกลับมาอีกทีนะครับแล้วก็ชี้หน้าด่าน้องพนักงานซึ่งน้องพนักงานเนี่ยเขาเป็น LGBTQ เนาะเขาบอกว่าเฮ้ยอีน้องกระเทยกูขอให้มึงรูตันตลอดชีวิต จบท้ายด้วยไอ้ซาสอย่างเงี้ย
2: น่าแรงมาก
0: หยาบมากอ่ะเป็นคนหยาบกระด้างหยาบคายมาก
2: กลัวลูตานกลัวลูตานกลัวลูตาน
1: นะซึ่งทางฝั่งของเจ้าของร้านเนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่าน้องพนักงานเนี่ยเขาอ่ะรู้สึกว่า
0: เขาร้องไห้เลย
1: ร้องไห้เลยคือมันกระทบกับจิตใจเขามากนะฮะแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยมันสามารถเอาผิดได้นะฮะในข้อหาบุกรุกหมิ่นประมาทแล้วก็ชี้หน้าด่าทอด้วยถ้อยคำอันรุนแรงของลูกค้าเนี่ยน้องเขาตกใจแล้วก็กลัวจนถึงมีอาการเครียดตัวสั่นแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความขวัญเสียนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: ทันทีที่ทราบเรื่องนะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้นะก็นำคลิปวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมคุณฟังมาโพสต์ตามหาตัวลูกค้าคนดังกล่าวหน่อยขับเบนซ์แล้วไงนี่ยื่นคำขาดเลยว่าถ้าลูกค้าไม่มาขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผมจะเอาคุณลูกค้าเข้าเรือนจำเองนะครับนี่เจ้าของร้านบอก
0: เนี่ยเขามาจอดรถหน้าร้านเธอเห็นไหมรถคันสีขาว
2: เห็น
1: เขาหยาบคายมากเลยนะอยากรู้จริงๆว่าคือตัวตนของเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเคยได้ยินแต่โมโหหิวอ่ะ
0: เข้าใจไหมว่าสมมติถ้าเกิดว่าจะแบบมันปวดเข้าห้องน้ำอ่ะก็ถ้าเกิดจะแบบเวลาบอกขอโทษนะคะขอห้องน้ำถ้าเขาบอกเขาบอกว่าจะต้องแบบงั้นหนูขอเข้าห้องน้ำแล้วหนูมาซื้อนะสั่งเลยนะ
1: สั่งเลยเอาเมกาโน่นะเดี๋ยวออกมานะเนี่ยถูกไหมเคยได้ยินแต่โมโหหิวอันนี้โมโหขี้อย่างเงี้ยเหรอโมโหขี้เหรอหรือว่าอะไรคืองงกับพฤติกรรม
2: โมโหเลี้ยวยู
1: ่งงกับพฤติกรรมอันต่ำช้าของเขามากที่แบบโยนเงินใส่คนอย่างเงี้ย
2: แกเขาต้องดูละครเยอะ
1: จะใครบอกว่
2: าเอาจริงป้าละครยุคนี้ยังไม่คุ้ยเงินใส่กันแล้วเลย
0: ใช่ไงเลยงงไงว่าโตมาแบบไหนวะ
1: ใครบอกว่าละครแนวตั้งเวอร์นะมาดูนี่ชีวิตจริงเนี่ยมันมีจริงจริง
0: นี่งงมากว่าแบบโตมาแบบไหนวะพฤติกรรมแบบเนี้ยที่บ้านเขาแบบคุยกันยังไงอ่ะถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ได้อ่ะ
1: หรือว่าตอนเด็กๆแม่ให้เงินไปโรงเรียนปาใส่อย่างเงี้ยป่ะ
0: ไม่รู้ว่าพฤติกรรมอ่ะแบบหยาบมาก
1: ไม่รู้จะสรรหาคำไหนกับพฤติกรรมของเขาเลยนะ
2: มันไม่โลดไม่โลดเหตุการณ์นี้ไม่โลดแล้วด่าเขาลูตันน่ะไม่โลดเลย มันกระทบกระเทือนจิตใจนะเธอลองคิดภาพอ่ะถ้าลูโลตันจริงๆอ่ะมันจะปวดนะ
1: เข้าใจ
2: ไม่กลัว
1: กลัวนะ
0: ไม่หยุดแบบคงแบบอยากเข้าห้องน้ำมากจนหงุดหงิดหรอยัง
2: ไม่ได้เลยอ่ะนิสัย
1: โมโหขี้ไงมันเหมือนโมโหหิวอะไรเงี้ย
0: เนี่ยแล้วออกไปงงมาคนพฤติกรรมแบบนี้งงหงุดหงิดมาจากไหนมาก่อนวะประมาณเนี้ยมันต้องมีแบบเหตุการณ์
1: หรือว่าหงุดหงิดเพราะว่ามันเล็ดแล้วไหมมันแบบว่ามันซึมอยู่แล้วไหมจะรีบกลับไปล้างที่บ้านเนี่ยมันซึมอยู่แล้วก็แบบว่าเร็วๆนี่อาจจะโมโหที่มันเล็ดมาแล้วแล้วก็แบบโกรธโทษน้องพนักงานที่ทำให้เขาเล็ดอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือมันแบบว่าซึมปลาย
2: มากนะครับเธอามาดูข่าวนี้
0: อะไรข่าวไหน
2: น่ากลัวมากนะ
1: ทำไมฮะ
2: อาเจียนอะไรออกมาเธอเคยดูบ้างเปล่าเวลาเธออ้วกเธออะไรอ่ะ
0: แล้วก็คือหมายถึงว่า
2: เนี่ย
0: อาเจียนออกมา
2: น้องคนหนึ่งครับอายุ2ขวบพ่อแม่ก็พามาโรงพยาบาลเนาะปรากฏอ้วกไม่หยุด10กว่าครั้ง
0: นี่ก็ผิดปกตินะถ้า
2: อ้วก10กว่าครั้งปรากฏว่าอ้วกไปอ้วกมาเธอมีเส้นอะไรไม่รู้ดิ้นได้ออกมาจากปาก
1: น่ากลัว
0: พยาธิอย่างเงี้ยหรอ
2: เธอ
0: โหน่ากลัวมาก
2: นี่คือเรื่องช็อกชวนสยองเลยนะครับโพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ Facebook สิรินทร์หอมนา
0: คแกมันเส้นมันตัวยาวเลยนะ
2: ใช่เด็กน้อยวัย2ขวบครับเข้ามารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉินมีอาการอาเจียนกว่า10ครั้งสุดท้ายเจอเหมือนมีเส้นอะไรพาดที่ปากพร้อมทั้งดิ้นดุกดิกก็เลยใช้ผ้าดึงออกมาปรากฏพยาธิไส้เดือนยาว15เซน
0: มันยาวมากเหมือนสายยางอ่ะเอาง่ายๆ15
1: เซน
0: 15เซนก็คือ1ไม้บรรทัดน่ะเธอ1ฟุตน่ะ
1: ครึ่งไม้บรรทัด
2: เนี่ย
0: เลย
1: 1ฟุตเลย15เซน
2: เธอคิดนะ
0: เอ้ยไม่ใช่15เซนครึ่งไม้บรรทัด15เซนเธอ
2: ก็ครึ่งฟุตนั่นแหละ15เซน
0: ถ้าฉันเจออย่างเงี้ยฉันตกใจเหมือนกันถ้าฉันอาเจียนแล้วอันนี้ออกมา
2: ปาก
0: ฉันน่ะ
2: แล้วเธอรู้ไหมเนี่ยขนาดอาเจียนออกมามีตัวนึงยาวขนาดเนี้ยแล้วที่อยู่ในท้องล่ะ
0: จะขนาดไหนจริง
2: เข้าใจมั้ย
0: คือ พยาธิไส้เดือนเนี่ยคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมันเป็นพยาธิที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะในคนเกิดจากการที่กลืนไข่พยาธิเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะปนเปื้อนมาจากอาหารหรือว่าน้ำอะไรประมาณนี้นะคะวัยเต็มตัวจะอยู่ในลำไส้เล็กนะคะมีความยาวอ่ะบางคนเนี่ยเคสบางคนเขาเจอความยาวคือ 20-40 เซนติเมตรเลย
2: น่ากลัว
0: แล้วก็ถ้าเกิดติดเชื้อเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้ลำไส้อุดตันหรือมันอาจจะช้อนชัยไปอวัยวะอื่นๆได้อาการทั่วไปสมมติว่าถ้ามีพยาธิไส้เดือนแบบนี้เข้าไปนะคะจะมีอาการคลื่นไส้มีอาการปวดท้องอาเจียนท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียหรือบางคนเบื่ออาหารแต่ถ้าเกิดตัวอ่อนมันช้อนชัยไปที่ปอดเนี่ยก็จะมีอาการไอหรือมีไข้ได้วิธีการป้องกันนะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ก่อนรับประทานอาหารเนี่ยต้องล้างมือประจำนะคะแล้วก็คือล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะหลังจากออกจากห้องน้ำ กินผักแบบเนี้ยก็อย่ากินผักที่ไม่ได้ล้างต้องล้างผักให้สะอาดผลไม้ก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะกินอะไรเข้าไปแล้วน้ำสำคัญมากน้ำต้องสะอาด รับประทานอาหารเนี่ยเอาง่ายๆได้เชื่อว่ากินร้อนช้อนกลางแล้วล้างมือช่วยได้จริงๆ
1: ยังใช้ได้อยู่เน
0: า
1: ะ
0: แล้วเขาบอกว่าพวกเล็บยาวอะต้องตัดเล็บให้สั้นล้างมือบ่อยๆเฉพาะคนที่เล็บยาวอย่าปล่อยให้มีแบบว่าขี้เล็บอะอยู่เพราะบางทีพยาธิไข่พยาธิมันจะอาจจะสะสมอยู่ในเล็บได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะถ้าเกิดสงสัยมีการติดเชื้ออะไรเงี้ยต้องรีบหาหมอ
2: โชคดีนะเล็บฉันไม่ได้สั้น
0: เล็บไม่ได้ยาว
2: เล็บฉันกุด
1: กุดไปเลยเหรอมันถึงชมพูเลย
2: เล็บกุดเลย
1: ไม่ได้มีขาวๆขึ้นมาเลย
2: เล็บกุดเลยนะคะ
1: เดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงจ
2: ้
1: าเดี๋ยวกลับมาเบรกข่าวต่อจ้า
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X Herb
4: มาฮะจะไปเรื่องไหนจะไปพ่อทิพย์ไหมเพราะว่าพ่อทิพย์ก็เป็นข่าวน่าสนใจเหมือนกันนะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
5: พ่อทิพย์คืออะไรหรอ
6: พ่อทิพย์ก็คือวงการเดี๋ยวนี้ก็คือเอาง่ายๆพ่อทิพย์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจนะเขาเอะเรื่องอันนี้เว้ยมันจะมีกลุ่มคนจีนจีนเทาเขาไปจับได้เกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินแล้วพอจับเนี่ยสามีภรรยาเป็นคนจีนแต่สืบประวัติประครอบครัวอ้าวลูกเป็นสัญชาติไท
4: ย
6: ตำรวจเขาก็เอะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงวะเพราะอะไรแล้วก็กลายเป็นแบบสืบสาวเราเรื่องว่ามันเกิดอย่างเงี้ยได้ยังไง
5: อ๋อฉันดูข่าวแวบๆที่บอกว่าไปรับเซ็นให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
6: สืบไปสืบมากลายเป็นว่าอ้าวมันมีขบวนการตั้งแต่นี่เลยเจ้าหน้าที่นายทะเบียนเขากล่าวหาก่อนนะเจ้าหน้าที่นายทะเบียนแล้วก็ม
4: ี
6: เจ
4: ้
6: าหน้าที่โรงพยาบาลเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องอ่ะ5โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งธนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาก็ไปตามต่อตำรวจก็เลยตามต่อว่าเฮ้ยทำไมพ่อทิพย์มันเยอะเหลือเกินกลายเป็นว่าเด็กที่อยู่ในเครือข่ายที่อยู่เนี่ยเป็นพ่อแม่ชาวจีนแล้วได้สัญชาติไทยเนี่ยประมาณ165คนแล้ว
4: ที่เป็นเด็กที่โตมาแล้วเขาบอกว่าโตที่สุดอ่ะ
6: 15อายุ15แล้วว่าเธอเหตุการณ์นี้นั่นหมายความว่าอีเครือข่ายเนี้ยมันทำมาประมาณ15ปีแล้วแล้วสืบไปสืบมาพ่อทิพย์คนหนึ่งมันเอ๊ะตรงไหนรู้
4: ไหม
6: นายประจวบเธอย้อนกลับไปตึกสตง.ก็ได้เป็นกรรมการบริษัทที่ก่อสร้างตึกสตง.
4: ชนรว.
6: บริษัทไชน่าเรลเวย์อ่ะเป็นกรรมการเป็นกรรมการบริษัทนั้นอีก
4: แล้วก็อยู่ในกระบวนการ
6: แล้วก็มาเป็นพ่อทิพย์เซ็นรับรองบุตรให้น่ะ2ครอบครัวละ
5: อุ๊ตาย
6: งงมั้ย
5: อุ๊ตาย
6: เออเนี่ยค่ะก็คือกลายเป็นขบวนการแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยคุณจ่ายเงินชาวจีนน่ะอยากจะได้สัญชาติไทยจ่ายเงินแค่ 92,000 บาทมาซื้อแพ็คเกจในการคลอดลูกในเมืองไทย
4: ได้สัญชาติไทยไปเลย
6: ในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะหาผู้ชายไทยอ่ะมาเซ็นเป็นพ่อทิพย์ให้แล้วในขณะที่เด็กเขาก็ถือสองสัญชาติในเมืองจีนเขาก็ได้สัญชาติจีน
4: ได้สิทธิ์นู่นนี่นั่น
6: ได้สิทธิ์แล้วก็ได้สิทธิ์เป็นซิติเซนคนไทยประชากรไทยได้สิทธิ์ในการพอพวกเนี้ยเขาจะไม่ได้จดทะเบียนบริษัทนะเพราะอะไรรู้ป่ะเขาทำขึ้นมาเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่มีทรัพย์สินในเมืองไทยจะได้ไม่ต้องใช้นอมินีเพราะว่าถ้าจดทะเบียนบริษัทเด็กทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่ดินบ้านคอนโดใส่ชื่อเด็กได้เลย
4: ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่เห็นผลกระทบอะไรชัดเจนแต่ถ้าคุณทิ้งไว้ให้เด็กโตขึ้นมาสักเลย20ปีที่เขาสามารถทำธุรกรรมอะไรที่โดยเขาเองได
6: ้
4: เขาสามารถเปิดบริษัทได้โดยที่มีพ่อแม่เป็นคนจีนโดยเป็นเงินจากประเทศจีนเข้ามาเปิดบริษัทในไทยได้แล้วเขาสามารถครอบครองทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินในประเทศไทยบ้านรถที่ไหนพี่ด้าบอกให้เป็นชื่อของเขาที่ได้สัญชาติไทยทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองเพราะฉะนั้นอีกสักประมาณ20ปีเนี่ยผลกระทบเรื่องนี้มันน่าจะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มันเป็นอะไรที่คือมันเป็นกระบวนการใช้คำว่าขายชาติเลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณกำลังจะขายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับ
6: ตำรวจก็สอบปากคำอ่ะคนที่เป็นพ่อทิพย์ทั้งหลายอ่ะอย่างนายประจวบเองอ่ะตอนแรกอ่ะตำรวจไปจับเนาะนายประจวบว่าผมเป็นพ่อจริงๆตำรวจอ้างงั้นตรวจ DNA สิ
5: เ
6: พราะตรวจ DNA ก็ไม่ใช่ไงก็คือโกหกตั้งแต่แรก
5: คืออันนี้มันไม่ใช่การที่มาทำท้องในเมืองไทยด้วยใช่ปะคือเป็นคนจีนเลยใช่ปะ
6: คนจีนเลย
5: แล้วก็พาลูกมาแล้วก็ให้มาจดทะเบียนเป็นลูกของคนไทย
6: เพื่อที่จะมาซื้อสมบัติในแบบมาซื้อที่ดินมาซื้ออะไรเพราะว่าพอซื้อที่ดินลูกไม่ได้สัญชาติไทยใส่ชื่อได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
5: จริงๆ
6: เจ้าของที่ดิน
5: จริง
6: ๆก็ใส่ชื่อลูกได้เลยแบบเนี้ยก็มาดูแล้วว่าก็คือบางคนเนี่ยตำรวจสอบปากคำอย่างนายประจวบเองเนี่ยก็คือเซ็นรับรองบุตรมาแล้วบางคนก็คือได้ค่าจ้าง 3,000 บาทเธออ
5: ุ๊ยตาย
6: ค่าเซ็นรับรองบุตรได้ค่าจ้าง 3,000 แบบเนี้ยขายชาติ
4: อันเนี้ยเอาจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะอันเนี้ยต้องออกมา take action อย่างด่วนเลยเพราะว่านี่มันคืออะไรที่ทำให้หยามหน่วยงานรัฐหน่วยงานภาครัฐของเรามากเลยนะ การกระทำแบบนี้มันหยาบมากเลย
6: รู้สึกว่าที่เขาจับไปอ่ะเป็นตัวเจ้าหน้าที่ในการทำเอกสาร
4: ติดกระจ้อยเหรอ
6: ตัวใหญ่อ่ะ
4: ตัวใหญ่ละ
6: ยังไม่เห็นโดนจับเลยมันต้องมีคนใหญ่ๆสั่งมาถึงจะทำได้ถูกไหมเธอ
5: มันต้องมีหัวขบวนมันต้องมีหัวขบวนนะ
6: เป็นลูกจ้างในทะเบียนเอกอ่ะเธอจะมาทำได้หรอ
4: ประเทศนี้มันซื้อได้ทุกอย่างอ่ะจ่ายเท่าไหร่300,000ได้เป็นข้าราชการจ่าย90,000ได
6: ้92ได้สัญชาติไทยแล้ว
5: นะครับอ่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีข่าวน่าสนใจให้ติดตามอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอ๋องจะกลับแล้วนะเพราะอ๋องเหนื่อย
4: ฮะอันนี้มัน5ข่าวแล้วใช่ไหมมันเกินโควต้าแล้ว
5: เหรอ
6: แป๊บเดียวชั่วโมงหน้าจะข่าวเบาลงมาหน่อย
4: อ่านหนังสือเกิน8บรรทัดแล้ววันนี้มันพอแล้ว
5: มันเหนื่อยล้า
6: ข่าวณลาดพร้าวอ่ะฉันดาว
5: ใช่ฉันยอมรับฉันยอมรับ
6: วันนี้มันอื่น
5: ๆนะครับขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับ
4: ครับผมแจ้งชั่วโมงหน้าจ้า
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 9 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่คุณยวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าจากสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะคล้ายร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์และลงพื้นที่โดยแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเหตุของเพลิงและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เบื้องต้นข้อมูลจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพแต่งานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่27รายชาย9รายหญิง18รายผู้รับบาดเจ็บอีก18รายอย่างไรก็ตามอาการสาหัสขณะนี้อยู่ที่8รายอาการปานกลาง7รายอาการเล็กน้อย3รายทั้งหมดถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตขอให้ญาติใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานของกทม.ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดลดความสับสนและป้องกันความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานเขตจตุจักรตั้งอยู่ณสถานีรถไฟใต้ดินพหลโยธินทางออกประตู4โดยผู้ประสานงานสำนักงานเขตจตุจักรกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณย่านลาดพร้าวประกอบด้วยกนิษฐาช่างหล่อผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรโทร0817341298กมลจันทร์ม่านโคกสูงหัวหน้าฝ่ายปกครองโทร0840784821มนทิราเสนารักษ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโทร0989516393และจักรพันธ์อดทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโทร063156-3466และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธการกล่าวอ้างของอิหร่านที่ว่าได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันเพื่อควบคุมน่านน้ำแห่งนี้ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เห็นพ้องกันในเดือนที่ผ่านมาถึงจุดที่ใกล้จะพังทลายรัสเซียจำต้องระงับการเดินเรือในทะเลอาซอฟหลังมีเรือ90ลำถูกโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในช่วงเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ลินซี่เกรแฮมสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันและเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของผู้นำสหรัฐเสียชีวิตหลังล้มป่วยอย่างกระทันหันขณะที่มีอายุได้71ปีเยอรมนีพบผู้เสียชีวิตเกือบ100คนจากการจมน้ำท่ามกลางคลื่นความร้อนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่แผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกเจ้าหน้าที่ในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดครั้งใหญ่และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลังถูกพายุใต้ฝุ่นบาหวีพัดกระหน่ำเมื่อคืนวันเสาร์เกิดเหตุชายขับรถเสียหลักพุ่งชนประชาชนที่ร่วมงานเทศกาลริมถนนในชิลีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนและได้รับบาดเจ็บ7คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304 ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ล้า
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb
1: ช่วงที่2ครับ
2: มาจ้าอัปเดต 10x กันดีกว่านะครับต้นชั่วโมงแบบนี้นะจ้าอันดับที่3คีย์เวิร์ดคือ off-road mad doctor worship นี
1: ่แล้วก็อันดับที่2นะครับคือเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ hashtag บวงสวงหมอพันทาง x off-road นะครับผมเช้านี้แฟนๆก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับแล้วก็แชร์ภาพบรรยากาศบวงสวงของ off-road นะครับในพิธีบวงสวงซีรีส์เรื่อง The Mad Doctor นะฮะหมอพันทางที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพนะครับช่วงเวลา8โมงที่ผ่านมาเนาะก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของ off-road นะครับ The Mad Doctor ครับ
2: ใช่แล้วนะครับและอันดับหนึ่งของเราเป็นเรื่องราวของไฟไหม้นั่นเองนะครับแฮชแท็กไฟไหม้นั่นเองที่โรงเรียนลาดพร้าวเมื่อคืนนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยคนก็อยากจะขอความร่วมมือนะงดโพสต์ภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติทุกคนในภาพด้วยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเราก็อัปเดตข่าวกันแต่ว่าเรื่องของภาพผู้เสียชีวิตเรื่องของภาพผู้เสียหายเนี่ยเราก็อย่าโพสต์เลยดีกว่านะครับ
1: ครับผมนะเดี๋ยวเนี่ยน่าจะตอนนี้9โมงแล้วเนาะเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตเรื่องเหตุการณ์ของไฟไหม้นะฮะเดี๋ยวรอถ้ามีอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวจะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังชาวแชร์นะ
2: เธอ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: เขารวมตัวกันน่ะเธอ
3: คนรักฟุตบอลเขารวมตัวกัน
2: แน่นสวนรถไฟรวมตัวดูฟุตบอลโลก2026ตอนเช้ามืดเธอ
3: เธอเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าคนรักกีฬา
2: เก๋อะ
3: เก๋แล้วเรารู้สึกว่าคนรุ่นใหม่อ่ะมีใส่ใจเรื่องของแบบการไปวิ่งสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันกีฬาเยอะขึ้น
1: แล้วรู้ไหมเดี๋ยวนี้เทรนด์ของการอวดรวยของคนสมัยนี้มันไม่ใช่อวดกระเป๋าอวดอะไรแล้วนะมันคืออวดการได้ใช้ชีวิตที่
3: ม
1: ี
3: ความสุข
1: คุณภาพใช้ชีวิตที่มีความสุขใช้ชีวิตแบบออกกำลังกายได้
3: ใช่เดี๋ยวนี้คืออวดกันเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์การแบบว่าฉันเป็นคนที่จัดสรรไลฟ์สไตล์ได้ดี
2: ใช่ไม่มีอวดแบรนด์เนมกันแล้วนะ
3: เ
2: ดี๋ยวนี้
3: เธอรู้ป่ะในเทรนด์เดี๋ยวนี้เด็กยุคใหม่
2: อ
3: ่ะเขาอวดการย้ายที่อยู่จากค่าจ่ายค่าเช่าห้อง
2: ไปถูก
3: ๆไปถูก
2: ๆใช
3: ่ห้องให้สวยๆ
2: ฉันเห็นเยอะมาก
3: เดี๋ยวนี้มาเยอะมาก
2: เยอะมาก
3: บางคนบอกว่า
2: ตอนนี้นาเน้นใครใช้ชีวิตถูกที่สุดจะเลิศ
1: เออก็ดี
3: เหมือนในเมืองจีนเลยตอนนี้
2: ใช่
3: เห็นเมืองจีนมาตอนนี้คือตั้งแต่รัฐบาลเขากวาดล้างไม่ให้อวดรวยอ่ะเอออินฟลูคนจีนอ่ะก็เลยต้องอวดแบบอวดการใช้ชีวิตใช้เงินให้คุ้มค่าซึ่งอันเนี้ยเราว่าดีมากนะ
2: ฉันขายแบรนด์เนมหมดเลยนะ
3: เออเห็นด้วยเออเรามารวมตัวแล้วขายแบรนด์เนมกันมั้ยนี่ก็อยากจะขายแบรนด์เนม
2: ฉันขายแบรนด์เนมเลยล่าสุดไปขายมาหลายใบมาก
3: อ้าวไม่มาแบบว่ามารวมกันไงนัดกันไว้ว่าจะไลฟ์ขายแบรนด์เนมไง
2: รู้สึกแบบร้อนเงิน
1: มันจี้หลังมานิดนึงอ่ะนะฮะไฟมันลนก้นมานิดนึงก็เลย
2: ไม่หรอกก็แค่รู้สึกแบบอยากขายก็อ่ะก็ขายเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใช้กระเป๋าแบรนด์ไทย
3: แต่เดี๋ยวนี้เราพอเมื่อเธอรู้ป่ะเราอ่ะเพิ่งมาดูเมื่อก่อนไม่เคยสนใจแบรนด์ไทยเลย
2: ใช่
3: เธอเดี๋ยวนี้กระเป๋าแบรนด์ไทยที่มันเป็นหนังแท
2: ้ใช่
3: ดีๆเยอะมาก
2: ถูกต้องเราราคาแบบหลักแบบ 1,000 2,000 แค่เน
3: ี้
2: ย
3: แล้วตอนเนี้ยกลายเป็นว่าซื้อเยอะกว่าเดิมอีก
1: แล้วก็
2: ต้องตั้งสติค่ะ
1: แว่นตาแบรนด์ไทยก็ดีนะล่าสุดนี่เพิ่งเปิดไปนี
2: ่อ๋อแว่นตาแบรนด์ไทยไง
1: ซันเดอร์เดย์นะเพิ่งเปิดไปนี่
2: ใช่
1: ดีเหมือนกันนะนี่ก็ดีเหมือนกันนะ
2: แต่เขาบอกแบรนด์นี้หักง่ายไม่ใช่หรอ
1: ไม่ง่าย
2: โทษ
3: ไม่ประกาศอยากจะอุดหนุนนะพอดีขาโต๊ะมันไม่เท่ากันก็เลยไปลอง
2: ใช่
1: เอาไปแปรงฟันก็ได้นะเพราะขามันแบบเอาไปเป็นด้ามแปรงฟันได้อยู่
3: เขาบอกว่ามันแข็งแรงใช่ไหม
1: แข็งแรงนะฮะบาดหูนิดหน่อยแหละเวล
2: าทุกคนไปซื้อกันได้นะแว่นตาของดีเจเคเบิ้มนะคะยี่ห้ออะไรนะ
1: ซันเนอร์เดย์ครับ
2: ซันเนอร์เดย
1: ์ซันเนอร์
2: ซันเนอร
3: ์ซันเนอร์
1: ภาษาเยอรมันแบบว่าเป็นแบบ
3: ซันเนอร์เดย์อ๋อแปลว่าภาษา
2: ซันเนอร์ซันเนอร
3: ์
1: ครับผม
2: เนี่ยแค่แบรนด์ทางอ่านยากเลยนะครับ
1: ซื้อง่ายนะแบรนด์อ่านยากแต่ว่าซื้อง่าย
2: แบรนด์ชื่อแบรนด์อ่านยากแต่ว่าซื้อง่าย
1: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
2: นะครับไปซื้อกันได้ซันเนอร์เดย์นะครับ
1: ครับผมขอบคุณมาก
2: เป

0: ของแจ๊สที่เป็นคนนำเข้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเนี่ยเขาจัดกิจกรรมเลยนะครับ FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026นะครับ Live the Game Share the Moment ก็จัดขึ้นที่สวนลุมนะครับผมมาให้แฟนๆได้มานั่งดูบอลด้วยกัน
1: ส่วนรถไฟ
0: ส่วนรถไฟนะฮะให้แฟนๆได้มานั่งดูบอลด้วยกันเอาจอใหญ่มาตั้งตรง
1: ดี
2: อ
1: ่
2: ะชอบงานอีเวนต์อะไรแบบเนี้ย
1: เพราะเธอรู้ป่ะเวลาเชียร์บอลรวมกันน่ะ
2: มันสนุกชอบงานอีเวนต์อะไรแบบนี้
1: จริง
0: ครับแล้วประจวบกับที่ฟุตบอลโลกรอบนี้มันเตะที่อเมริกาเนาะก็จะเป็นช่วงเช้าบ้านเรานะฮะคือจริงๆอ่ะเขาเริ่มตั้งแต่ตีสี่เลยนะเพราะตีสี่มันมีนอร์เวย์เจอกับอังกฤษนะครับแฟนบอลก็ใส่เสื้อทีม2ชาติมาแล้วก็มีคนอังกฤษแล้วมีคนนอร์เวย์มานั่งดูด้วย
2: คนเยอะมาก
1: คนเยอะมากแก
2: ดูดิแต่การจัดงานในพาร์คมันเก๋เนาะเอาเก้าอี้ปิกนิกมานั่งอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่านะประเทศไทยอ่ะถ้าอากาศมันดีกว่านี้แบบถ้าสมมติแบบความเย็นเป็นเหมือนช่วงหน้าหนาวตลอดทั้งปีอ่ะผมว่ากิจกรรมกลางแจ้งของบ้านเราอ่ะดีนะ
2: โอ้โหจะดีมาก
0: แล้วถนนตอนนี้อ่ะอย่างดูอย่างอโศกเราอย่างเงี้ยถ้าสมมติอากาศมันเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นนะเราสามารถเดินได้เลยนะ
2: ถ้าเกิดอากาศหนาวเท่าเกาหลีฉันเดินมาทำงานได
0: ้ถูกไหมล่ะ
1: คนเยอะนะงานนี้คนเยอะนะ
2: คนเยอะจริงๆอันนี้คนเยอะมาก
1: นะครับ
0: ซึ่งรอบต่อไปเนี่ยตอนนี้มันเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าเขาจะมีจัดกิจกรรมอีกเมื่อไหร่นะครับผม
1: รอบรองชนะเลิศครับเวลาประเทศไทยวันพุธ15กรกฎาคม
2: เอาละค่ะสำหรับบรรยากาศของบอลโลกในครั้งนี้นะคะไปติดตามความคืบหน้ากับบิ๊กอ่องค่ะ
1: สวัสดีครับชาวแฉเชียร์ใครกันบ้างส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ครับรอบรองชนะเลิศครับวันพุธ15กรกฎาคม2ฝรั่งเศสพบสเปนพฤหัส162เช่นกันครับอังกฤษพบอาร์เจนตินานัดชิงอันดับ3เวลาไทยอาทิตย์19กรกฎาคม4ครับและรอบชิงชนะเลิศเจอกันจันทร์20กรกฎาคม2ครับ
2: บิ๊กอ่องคิดว่าวันพุธนะคะคู่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยคิดว่าแบบใครจะชนะอะคะ
1: น่าจะเป็นประเทศไทยนะครับ
0: ลองวิเคราะห์เกมของสเปนหน่อยได้ไหมฮะสเปน
2: เขาเล่นยังไงบ้าง
0: รอบนี้ที่เขาส่งเข้าประกวดเนี่ย
2: เล่นยังไงบ้างการเล่นเขาเป็นยังไงบ้างคะบิ๊กอ่อง
1: นักเตะสเปนมีความเฟ้อเฟ้อเฟ้ออยู่นะครับเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะมีความเฟ้อเฟ้อเฟ
0: ้อเนื้อผ้าของเนื้อผ้ากีฬาที่มันบางเบา
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้ดูการเล่น
0: ไม่ได้ดูการเล่นนะ
2: ดูหน้าตาคิดว่าแบบฟอร์มการเล่นดีไหมคะ
1: ส่วนนักเตะฝรั่งเศสก็มีการเฟ้อเฟ้ออยู่นะครับ
0: จังหวะเบียดกันนะมีปะทะกันนะมีการเสียบกันด้วยในสนามนะฮะ
1: น่ากลัวมากเลยนะครับมีการเสียบกันนะครับ
0: เสียบกันในสนามนะครับ
1: น่ากลัวเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่านักเตะทั้งสองฝั่งก็ทำการฟุ๊บฟุ๊บได้อย่างดีครับ
0: โอเคนะเราติดตามนะฮะตอนนี้4ทีมแล้วฝรั่งเศสกับสเปนแล้วก็อังกฤษกับอาร์เจนตินาน่าดูทุกคู่เลยนะ
2: ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเนาะ
1: ใช่แกว่าอาร์เจนไหม
2: เธอฉันอยากรู้อีกอย่างนึง
0: ว่า
2: ไทยรัฐเขายังมีส่งไปไอ้นี่ว่าประกาศนียบัตรกันอยู่ไหม
0: ที่ส่งไปสนีเชียร์ใครได้ที่หนึ่ง
1: มีป่ะยังมีนะเหมือนยังมีนะ
2: ไปไปรษณียบัตรไหม
3: เหมือนเห็นอยู่นะคะว่าคู่ใหญ่
2: แล้วหมึกพอเสียงไทยอะไรเงี้ย
0: หมึกพอน่าจะไม่อยู่แล้วไหม
1: หมึกพอตายไปแล้วไหมอ่ะ
0: ม
1: ั
0: น8ปี4ปี8ปีแล้วไหมหมึกพอเนี่ย
2: อ๋อยังมีอยู่
1: นี่ไงเชียร์บอลโลกให้มันเห็นแล้วรับโชคทุกที่ทุกเวลาไงล่ะ
2: ยังมีอยู
0: ่แล้วรางวัลเป็นอะไรอ่ะรางวัลของไทย
1: 12ล้านไง
2: แต่ไม่ใช่เงินก้อนเดียวนะเขามีหลายรางวัล
1: รวมมูลค่ากว่า12ล้านบาทไง
2: เมื่อก่อนคือยิ่งใหญ่เนาะดาราจะต้องไป
1: ทองคำ7ล้านนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะทองคำ7ล้านบาทนี่ไงล่ะ
2: รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนน่ะคือแบบโกดังของไทยรัฐนะ
0: แล้วเขาก็จะโยนปู้
2: ดารา
1: ใช่
2: ไปช่วยคัดแยก
0: คือถ้าวัดความดังดาราสมัยนั้นใครได้ไปจับรางวัลไทยรัฐก็ถือว่ามีชื่อเสียงนะ
1: โทษนะคะใครเป็นดาราดังต้องไปจับแท่นพิมพ์ค่ะ
2: พวกเราต้องไปค่ะ
1: ต้องไปเยี่ยมแท่นพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
2: นี่ดีเจเราก็คือได้ไปคัดช่วงบอลโลกเนี่ยก็ต้องไปที่ไทยรัฐนะ
0: อ๋อไปจับแท่นพิมพ์หมายความว่าไงพี่อ๋อง
2: ไปเยี่ยมแท่นพิม
1: พ์ไปถ่ายรูปกับแท่นพิมพ์ไทยรัฐไง
2: จริง
1: แท่นพ
2: ิ
1: มพ
2: ์
1: หน
2: ัง
1: สือพิมพ์มาตอนฉันเป็นวงมารีฉันก็ไป
2: ก็ต้องไป
0: ไปถ่ายรูป
2: กับแท่นพิมพ์
1: เขาต้องไปเยี่ยมหน่อยไง
2: เวลางานเปิดตัวแบบเวลาแบบข่าวแบบไปเยี่ยมนักข่าวอะไรเงี้ยจะต้องไปถ่ายรูปกับท่านพิมพ์
0: เอาเหมือนเป็นจุดเช็คอินของไทยรัฐ
1: ใช่
2: แล้วก็ช่วงเทศกาลบอลโลกเนี้ยก็ต้องไปแบบถ่ายรูปว่าเราไปร่วมงานการคัดแยกไปเซเนียบัตอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งขึ้นหน้าหนึ่ง
1: ใช่
2: ขึ้นหน้าหนึ่ง
1: เห็นไหมล่ะ
2: แก่มากพี่ด้าจริงเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปกันแล้ว
0: ครับผมแล้วก็หมึกพอน่าจะไม่อยู่แล้วนะพี่ด้าหมึกพอน่าจะไปแล้วนะ

0: ึงพอไม่อยู่แล้วนะเดทไปแล้วนะ
1: แล้วตอนนี้เขาสิ่งถ่ายอะไรอ่ะไม่มีเลยยังไม่มี
0: ไม่มีเดี๋ยว AI
1: ไม่นี่ว่าวนะต้องรอ4ทีมก่อนนะ
0: นี่ไง4ทีมแล้วเนี่ย
1: เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่แต่ว่า
2: ฉันถามเพื่อนฉันแป๊บ
0: ChatGPT อ่ะ
2: ถูก
1: เธอมีชื่อมั้ย
2: เธอ
1: มีชื่อบัตรมีชื่อเล่นบัตร ChatGPT เธอ
2: ชื่ออะไรอ่ะ
1: จีจีของฉันชื่อจีจีนางบอกให้ฉันเรียก
2: ฉันถามก่อนว่าเธอชื่ออะไร
1: นางบอก
2: ลูน่า
1: เก๋ของฉันชื่อจีจี
0: ถามเขาสิว่าอาร์เจนตินากับฝรั่งเอ้ยอาร์เจนตินาอังกฤษแล้วก็สเปนฝรั่งเศสใครจะชนะ
1: ใครมาแรงสุด
2: คือว่าบอลโลกปีนี
1: ้ใครเป็นแชมป
2: ์ใครแชมป์
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมันมี AI มาเยอะใช่ไหมเขาก็จะมีตารางเลยว่า AI อันไหนเนี่ย
1: วิเคราะห์
0: ได้ถูกต้องที่สุดตอนนี้เมตาของ Facebook อะวิเคราะห์ได้แม่นที่สุดสำหรับ AI นะ
2: ฟังนะ
0: ว่า
1: เธอต้องถามทั้ง ChatGPT และ Gemini
2: ชิลูน่า
1: ชิ
2: ลูน่า ChatGPT เพื่อนสีฉัน
1: บอกว่า
2: ถ้าถามเราตอนนี้ทีมที่มีโอกาสได้แชมป์มากที่สุดคือ
1: ใคร
2: ฝรั่งเศสเหตุผลคือขุมกำลังแน่นแทบทุกตำแหน่งเกมรับแข็งเกมสวนอันตราย
1: ทำไมเหมือนเจ้านายมันจังเลยวะ
2: นี
0: ่ภาษาที่ใช้แล้วเหมือนพี่อ๋องเลยนะเกมรับ
2: ขุมกำลังแน่นแทบทุกตำแหน่งเกมรับแข็งเกมรุกกับอันตรายนักเตะตัวหลักอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้อยู่ในฟอร์มยอดเยี่ยมทั้งโมเดลวิเคราะห์ของออปต้าและบริษัทรับพนันหลายแห่งก็ยกให้ฝรั่งเศสเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในช่วงรอบรองชนะเลิศนี้
1: อ่ะเธอถามเจมินายเข้าไปถามเจมินาย
2: ไม่มีฉันไม่คุยกับเจมินาย
0: มีเพื่อนรักคนเดียวเท่านั้นนะฮะ
2: แต่ถ้าถามอารมณ์แฟนบอลล้วน
1: ๆใคร
2: อาร์เจนติน
1: า
2: ฉันก็เชียร์อาร์เจนฉันยอมรับว่าฉันเชียร์อันดีนาเลย
0: นะแต่อาเจนเขาก็มาเหมือนกันแต่ว่ามาแบบล้มลุกคลุกคลานนะเพราะว่ารอบตั้งแต่32 16ทีมจนมาถึงรอบ8ทีมเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเสมอแล้วก็ชนะจุดโทษบ้างชนะต่อเวลาบ้างนะล้มลุกคลุกคลานกันมา
2: ChatGPT เยลูน่าบอกว่าอันดับ1ฝรั่งเศสอันดับ2สเปนอันดับ3อาเจนและอันดับ4อังกฤษต้องมาลุ้นกัน
0: ครับ
2: แต่ฉันว่าอาเจนได้เข้าชิงว่ะฉันว่าอาเจนจับมือว่ะ
1: นี่ไงเจมินายก็บอกว่าทีมชาติฝรั่งเศส
2: ใช่ไหมล่ะ
1: เนี่ยผลวิเคราะห์ต่างๆ
0: ก็ต้องรอดูรอบพรีลิมเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวไฟนอลวอล์กก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะ
2: จริง
0: ใครจะเข้าไปจับมือกัน
2: ฉันว่าอาเจนมีสิทธิ์จับมือนะ
0: จับมือกับฝรั่งเศสนะ
1: เจมินายวิเคราะห์เลยนะ
2: อาเจนฝรั่งเศสนะแม่
1: ฝรั่งเศสมาจะมาแบบเต็งหนึ่งลองลงมาเต็ง2ก็คือสเปนเต็ง3ก็คืออาร์เจนตินา4ก็คืออังกฤษ
2: นี่แต่ว่าสยามสปอร์ตวิเคราะห์มา
1: ว่า
2: อันดับ1ฝรั่งเศสอันดับ2สเปนอันดับ3 4เนี่ยมีขึ้นมีลงเขาบอกว่าอันดับ3น่าจะอังกฤษและอันดับ4น่าจะอาร์เจนบ้าเจนอันดับ4เลยหร
0: อ
2: ไม่มั้งต้องจับมือเป้า
0: ก็ต้องรอดูรอบนี้แหละว่าเจอกับอังกฤษจะผ่านอังกฤษไปได้หรือเปล่าเพราะว่าอาเจนอะ
2: อาเจนเจออังกฤษใช่ไหม
0: ใช่อาเจนเจออังกฤษเพราะว่าอาเจนอะเจอกับทีมแบบไม่ค่อยแข็งมาเจอแต่ทีมแบบลองๆมาเยอะแต่รอบนี้เจอกับอังกฤษก็เป็นตัวเต็งอีกหนึ่งตัวเหมือนกันก็น่าลุ้นเหมือนกันคู่นี้ครับ15 16ก็คือวันไหนนะวันศุกร์ปะไม่ใช่15 16คือวันพุธพฤหัส
2: ทางสยามสปอร์ตบอกว่าแม้จะรั้งเต็ง4ในกลุ่มบิ๊กโฟนะครับแต่แชมป์เก่าฟ้าขาวของลิโอเนลเมสซี่ที่เพิ่งบทชนะสวิตเซอร์แลนด์มา3ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษก็พร้อมจะหักปากกาเซียนได้ทุกเมื่อโดยเกมรอบตัดเชือกที่จะพบอังกฤษถือเป็นแมตช์หยุดโลกที่มีเรื่องราวของศักดิ์ศรีค้ำคออยู่เต็มๆครับ
0: โอ้โหเนี่ยบิ๊กอ่องนะเวลารายงานฟุตบอลเนี่ยก็จะสิงนะครับรอลุ้นรอเชียร์กันได้คุณผู้ฟังครับ15แล้วก็16นะครับสำหรับฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอาร์เจนตินานะครับ
2: พี่กวงบอกอังกฤษทั้งใจ
0: ใช่พี่กวงเชียร์อังกฤษ
2: กิมจิเธอเชียร์เหมือนฉันอาร์เจนจับมือฝรั่งเศส
1: ของฉันไม่รู้เรื่องเลย
2: ส่วนคุณนพดลคุ้มทรัพย์บอกว่านอร์เวย์มาจากไหนก่อน
0: นอร์เวย์ตกไปแล้วนะนอร์เวย์ตกไปเมื่อรอบที่แล้วแล้วนะแพ้อังกฤษนะครับ
1: แต่ว่าแชมป์อะสังเกตนะแชมป์บอลโลกมันก็จะวนไม่กี่ประเทศเน
2: า
1: ะ
2: ใช
0: ่ในชาติยุโรปนี่แหละ
2: ชาวแชร์เชียร์ทีมไหนบ้างสมโจยบอกว่าอาร์เจนน่าจะผ่านอังกฤษได้แน่เพราะอังกฤษเปลี่ยนตัวอีหยังวะสมโจยบอกจริงปะเนี่ยสมโจย
0: ฟอร์มการเล่นเนี่ยนะเราก็ต้องรอดูนัดต่อนัดพอมันบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็ต้องดูนัดต่อนัดแหละวิธีแก้เกม
2: ใช่เพราะบอลโลกเนี่ยสมัยที่แล้วอาเจนนะ
1: อาเจนตินาเป็นแชมป
2: ์ก่อนหน้านั้นฝรั่งเศส
1: เนี่ยก็วนอยู่แค่เนี้ย
2: ก่อนหน้านั้นเยอรมนีก่อนหน้านั้นสเปน2006คืออิตาลี2002คือ
1: ปี2002ม
0: ัน
1: เป็นป
0: ี
1: ที
0: ่
1: บอลโลกแบบ
0: พอไหม
1: รัวพอยัง
2: บราซิล
1: กว่าจะมาคือกว่าจะบอกประเทศอ่ะหมดลมพอดีเลย
2: ใช่ปี2002ได้แก่ประเทศบราซิล
1: ไม่แต่จำได้ว่าตอนบราซิลเป็นแชมป์มาปี2002อ่ะเพลงดังมาก
2: ใช่
0: 2002นี่อะไรนะ
2: ฮาเลฮาเลฮาเล
1: ใช่ไหม
2: ใช่ไหมใช่ป่ะ
1: ฮาเลฮาเลอันนี้ลิกกี้มาตินลิกกี้มาตินมัน
2: พี่มีก็ฮาเลฮาเลฮาเล
1: ฮะฮะฮะ
2: ฮาเลฮาเลฮาเล
1: ลิกกี้มาตินปีละใช่ไหม
2: อ
1: ๋
2: อไม่ใช่ว่ะ
0: เดี๋ยวผมลองเซิร์ช
1: ปีอะไรลิกกี้มาติน
0: 2002มันเตะที่ไหนที่บราซิลวะใช่ไหมน่าจะบราซิลแหละ2002
2: 2002หรอ
1: ลิกกี้มาตินไปลองเสิร์ชว่าบอลโลกลิกกี้มาตินปีอะไรอยากรู้ที่มันดังมากๆอ่ะ
0: แต่ว่าดังอีกอันหนึ่งก็ซามินามินาเอนะ
1: เออ
2: ซามินาซามินาเฮเฮ
0: อันนั้นน่ะดังมาก
2: The Cup of Life The Cup of Life ปีอะไร
1: เนี่ยปีอะไร
2: 1998ก่อน2002ก่อ
1: น
2: 2002
1: ไม่
2: แต่ฉันจำได้ว่าลิกกี้มาร์ตินน่ะจะดังยุคแบบ2000ยุคมิเลเนียมมา
1: ใช่ใช่แต่เพลงนี้มันคือเป็นแบบถ้านึกถึงบอลโลกฉันนึกถึงเพลงนี
2: ้ Here we go ฮาเลฮาเลฮาเล
1: กีฬาวากาวากาอะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะมันจะเป็น
2: ชายกีฬาเนี่ยเพลง2010
0: ไม่เดี๋ยวบอลโลกอีกคนหนึ่งที่ร้องบ่อยก็คือนี่อะไรนะที่หัวร้อนๆอะไรนะพิทบูก็ชอบในนี้บอลโลกใช่พิทบู
2: นี่ไงพิทบูกับเจนนิเฟอร์โลเปสไงล่ะ2014
0: แต่ว่าเพลงบอลโลกอ่ะมันติดหูตลอดเลยเนาะช่วงย
2: ุ
0: คก่อนๆนะยังไงก็ติดหูเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าเป็นเพราะว่าแบบเราสื่อมันน้อยอ่ะในทีวีมันเปิดประจำอะไรเงี้ย
2: ใช่ตอนเด็กๆอ่ะ
1: แต่ปัจจุบันน่ะเดี๋ยวนี้ช่องทางของโซเชียลมีเดียมันหลากหลายขึ้นไงบางทีฟีดบอลโลกมันก็ไม่มาหาฉันไงเข้าใจป่ะ
0: มันมาไม่ถึงใช่ไหม
1: มันมาไม่ถึงฉันไงฟีดบอลโลกไงเพราะเราไม่ได้สนใจไงเมื่อก่อนเพลงมันดังไงเพราะว่าทีวีเขาเปิด
0: ครับผมนะฮะ
1: เพลงผีเสื้อราตรีดังสุดค่ะ
0: 2002ขอบคุณนะ
2: 2002เพลงผีเสื้อราตรีเพราะว่าเป็น2002ราตรี
0: เกาหลีญี่ปุ่นอ๋อที่เขาจัดใช่ใช่ใช่เกาหลีญี่ปุ่น2002มันคือปีที่เกาหลีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วม
2: เพลงอะไรอ่ะ
0: เพลงอะไร
2: อนาตาเซียว่ะอนาตาเซียร้องเพลงบูมฟีฟ่าเวิลด์คัพ2002ไงล่ะ
1: เราว่าน่าจะได้ยินแต่เราจำไม่ได
0: ้มันอาจจะคุ้นๆหูละ
2: ใช่ไหม
0: นะครับผมเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะจ๊ะขอหาเพลงก่อนว่าเพลงอะไรปี2002
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb
3: มาจ้าเบรกที่2นะครับผมเรื่องราวของการเลิกกันบ้างดีกว่าไหมนะฮะล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตนะครับจากต้นสังกัดว่า IU แล้วก็อีจงซอกนะครับยุติความสัมพันธ์รัก4ปีแล้วเหตุผลก็บอกว่าเนื่องจากตารางงานของทั้งคู่ที่มันรัดตัวนะครับแล้วก็มีเวลาร่วมกันน้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นข่าวเนาะซึ่งเป็นตัวท็อปของเกาหลีเลยอะ IU กับอีจงซอกนะครับเขาก็มีการประกาศตอนแรกว่าแบบก็คบหาดูใจกันอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย Dispatch นะครับสื่อบันเทิงของเกาหลีก็ออกมาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจแยกทางกันจากเรื่องของงานที่มันรัดตัวแล้วก็มีเวลาให้กันน้อยลงนะครับก่อนจะค่อยๆห่างเหินแล้วก็ยุติความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจนะครับขณะที่ไม่นานหลังจากข่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะครับต้นสังกัดของ2ฝ่ายเนี่ยก็ออกมายืนยันข่าวดังกล่าวว่าเป็นความจริงนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยยุติความสัมพันธ์ในฐานะคนรักกันแล้วและยังคงรักษาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันได้นะครับผม
4: ค่ะ
3: นะฮะก็อีก1คู่ที่แฟนๆเห็นแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับแล้วก็มาฝั่งคนไทยบ้างพี่ตุ้ยธีรพัฒน์กับพี่ปิงกี้สาวิกาก็ล่าสุด
4: พ
3: ี่
4: ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าก็ไม่ได้คุยกันแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าแบบเลิกกันด้วยดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพิงกี้ก็บอกว่าก็เลิกกันเอาง่ายๆก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วประมาณนี้นะคะ
3: ก็แยกย้ายกันแล้วนะฮะ
5: เธอ
3: ว่า
5: ฉันต้องพูดถึงเด็กคนหนึ่งนะตอนนี้นะ
4: เนเน่ปะ
5: เนเน่
4: เก่งมาก
5: แกได้ดูคลิปไหม
4: เธอฉันดูเป็น10รอบ
5: ฉันพูดเลยนะใช่ฉันดูเป็น10รอบได้
4: เนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคนสนับสนุน
5: ดูแล้วมันได้พลังใจพลังอะไรไม่รู้ว่า
4: ขณะที่บอนโดเรมอนได้เป็น
5: น
4: ักร้อง
5: หยุดอันนั้นหยุดเลยอันนั้นพออันนั้นเราจะไม่อัปเดตข่าวด้วยเราจะไม่ให้ค่า
4: เข้าใจปะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องสนับสนุน
5: เธอน้องเนเน่ไปออกรายการอเมริกาGod Challenge แล้วก็ไปร้องเพลงซัมเบซัมเบซัมเบอะอะอะอ๋
3: อโอ้ยไม่ได้ซอมบี้ละอันนี้ไม่ใช่ซอมบี้ละ
5: อ๋อหรออ
3: ันนี้ไม่ใช่ซอมบี้ละมันเลยซอมบี้ไปแล้วอันนั้น
4: มันไม่ใช่ซอมบ
5: ี้อัน
4: น
5: ั้
4: นไม
5: ่
4: ใช
5: ่
4: ซอมบ
5: ี้อันนั้นซัมเบอะ
3: ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่แรกๆซอมบี้หลังๆไม่ใช่
5: ไม่ใช่หรอในนี้ไม่ได้ร้องงี้หรอ
3: ไม่อย่างงี้ไม่อย่างงี้ท่อนแรกอะคล้ายแต่ท่อนหลังไม่ใช
4: ่เดี๋ยวเราจะจัดงานมีดแอนด์กรีดกันเองเพลงนี้ต้องมีโชว์นะ
5: ซอมบี้ซอมบี้
3: โอ้ยโอ้ยอะอะพอทนโอพอเลยนะ
5: หรอ
3: ตอนโอเนี่ยโอไม่ไหวนะ
5: แปลกๆหรอ
3: แปลกๆละแปลกๆละมันไม่ใช่ละ
5: โทเนเน่ดีมากไม่ใช่แค่เสียงร้องนะperformance นางอะ
4: เอาอยู่อะ
5: นี่ไม่ใช่คนเข้ามาออดิชั่นนี่คือศิลปินแล้ว
4: คอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตของน้องเลย
5: เหม
4: ือ
5: นคอนเสิร์ตเลย
4: แล้วคิดดูเด็กเอาคนอยู่อะหมายความว่าแบบคนที่เขาเรียกนะคอมเมนเตอร์เขาถามนะคะบอกว่าตื่นเต้นไห
3: ม
4: เขาบอกตื่นเต้นแล้วพอแบบการพูดกับการแสดงของน้องคนละแบบกันเลยอะ
5: ใช่แล้วตอนที่แบบนางพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะ
4: ใช่
5: แต่ฉันจะพูดเป็นไทยตอนที่นางพูดว่าร้องพร้อมฉันสิทุกคนลดมาก
3: มันมีพลังไง
5: เออร้องพร้อมฉันสิทุกคน
4: เราก็เลยไปดูประวัติน้องอ่
3: ะ
4: ตอนแรกอ่ะที่พ่อน้องอยู่ข้างเวทีฉันเข้าใจว่าพ่อเขาเป็นต่างชาตินะ
5: เธอพ่อเป็นคนไทย
4: สรุปพ่อเป็นคนไทยเป็นช่างปูนปั้น
5: เป็นชาวใต
4: ้เป็น
5: คนผูกแก๊สคนผูกแก
4: ๊สแล้วก็คือแบบยอมที่แบบน้องได้นักเรียนทุนโรงเรียนนันสายเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็น English program อ่ะเป็นอินเตอร์กึ่งๆอินเตอร์ประมาณเนี้ยได้นักเรียนทุนก็เลยได้ภาษาอังกฤษเยอะโรงเรียนเนี้ยเขาจะรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีแล้วก็ให้ทุนการศึกษาเนี่ยก็ต่อยอดทำให้แบบภาษาน้องอ่ะก็ดีสามารถสื่อสารแบบกับคนทั่วโลกได้แบบเนี้ยค่ะ
5: น้องเนี่ยเริ่มจับกีตาร์ตั้งแต่6ขวบภาพจำของเธอเนี่ยคือสะพายกีตาร์ไปเปิดหมวกตามแบบไนท์มาร์เก็ตไงเธอ
4: เออ
5: ไนท์มาร์เก็ตไงที่ภูเก็ตไง
4: ต้องชื่นชมพ่อเขานะพ่อเขาก็คือสนับสนุนความสามารถของลูกแล้วไปให้สุดน่ะ
3: ครับ
4: เธอรู้ป่ะการไปอเมริกาก็ทาเลนต์ในครั้งเนี้ยพ่อขายแบบขายสมบัติ
3: อ
4: ่ะเพื่อที่จะมีเงินก้อนนึงอ่ะเอาไปแบบ เพื่อที่จะส่งลูกไปออดิชั่นได
5: ้คนลูก
3: ทุ่มสุดตัว
4: ทุ่มสุดตัวเพราะว่าน้องอ่ะมาบอกกับพ่อบอกว่าอยากจะลองสักครั้งหนึ่งไปออดิชั่นอเมริกาก็อตทาเลนต์ได้ไหมแล้วพ่อก็มานั่งคิดแล้วพ่อเขาก็เลยบอกว่าโอเค
5: ไป
4: ป่ะลูกขายสมบัติที่มี
5: เนี่ยแล้วล่าสุดเธอ11กรกฎาคมที่ผ่านมาน้องกลับมาเมืองไทยใช่ป่ะไปฟู้ดโซนสเตจใต้ในตลาดไทยรถนาคาก็คือตลาดที่น้องเปิดหมวกอยู่ประจำนี่แหละ
4: คนเยอะมาก
5: เธอคนแห่ไปดูกันแบบตายแล้วเนี่ยเธอก็คลิปใน IG America Got Talent น่ะคนดูเป็นหลายๆล้านน่ะ
4: ใช่
5: ฉันว่าเขาก็ต้องงงๆเหมือนกันน่ะ
3: ใน TikTok
5: แล้วพลังคนไทยทำไม
4: พลังโซเชียล
3: อุ๊ยไม่ใช่แค่คนไทยนะเขาดูคอมเมนต์น่ะ
5: ใช่ม
3: ั้ย
4: เยอะนะทุกคนอึ้งในวิธีการร้องแล้วก็เสียงย้อนกลับไปน้องคือไปออกรายการซุปเปอร์เทน
5: ใช่
4: ซุปเปอร์เทนน้องก็ดีดกีตาร์ตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็พี่เปิดพี่ปูอัญชลีอ่ะ
5: ใช่
4: บอกน้องไว้บอกว่าหนูจำไว้นะลูกแล้วก็เหมือนให้ปิกกีตาร์หรืออะไรประมาณนี้บอกว่าน
5: ี
4: ่คือร็อกสตาร์ไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่หนูคือระดับโลกได
3: ้จริงคือเราเป็นศิลปินไปแล้วอะตอนเนี้ย
4: เหมือนกีตาร์น้องอะเป็นแฟนคลับนะซื้อให้นะคะ
5: แฟนคลับจากเดนมาร์ก
4: ใช่ให้กีตาร์น้องเป็นกีตาร์วินเทจ
5: คุณสตรีทคุณสตรีทบราม
6: คร
5: ับ ก็
6: เคยพาน้องไป
4: คอนเสิร์ตที่เดนมาร์กมาแล้วก็ให้กีตาร์วินเทจ
5: เอ็นดูอะเนาะนางก็คงมาชอบชื่นชอบอะเนาะ
4: ปี1974อะเป็นกีตาร์วินเทจเลย
3: ครับแต่ยังไงก็ไปไกลอะนะดูละ
4: เนาะแบบ
3: ฝีมือลายมือสำเนียงคือด้วยความที่เขาเรียนเหมือนอินเตอร์มาด้วยสำเนียงในการร้องเพลงภาษาอังกฤษอะ
4: เลยดีง
5: านแกฟังนะรอบต่อไปเนี่ยอีกประมาณ2เดือนของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยอยากดูเลยว่าน้องจะเอาอะไรไปโชว
4: ์แต่น้องอ่ะมีเพลงที่แต่งเอาไว้อีกหลายเพลงเลยนะ
5: เธอเข้าใจป่ะถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนี้แล้วสามารถเอาคนดูอยู่ขนาดนี้ฉันว่ายังไงก็เข้ารอบลึก
4: เนาะ
5: ฟังฉันพูดยังไงก็เข้ารอบลึก
4: เพราะว่าแบบไม่มีที่ติเลยอ่ะโชว์น้อง
5: ใช่และสิ่งที่เรายังไม่เคยบอกใครที่ไหนเนเน่จะเป็นแขกรับเชิญที่แฟนมีตเราจ้ะ
4: ถามเขายังถามเน่ๆยัง
3: ใครเป็นข่าวในที่เราอ่านข่าว
4: แล้วบอกเลยนะคะ
3: ทุกคนเลยเนี่ย
4: ประกาศตรงนี้เลยนะเน่ๆฟีเจอริ่งดาด้า
5: เข้าใจยัง
4: เข้าใจยัง
3: บองหลางเป็นล็อกอย่างเงี้ยนะ
5: ใช่
3: งูบองหลางเป็นล็อกอย่างงี้นะ
5: ฉันพูดเลย
4: เน่ๆฟีเจอริ่งหอยกระป๋อง
5: และฉันพูดเลยนะว่าฉันเนี่ยหาคนที่จะมาลบภาพนัทศักดาธร VS ดาด้าได้แล้วนะฉันหาคนมาลบภาพนั้นได้แล้วนะ
3: อันนี้คือภาพอะไรนักแสดงดาด้าคือทำอะไรกัน
4: ร้องเพลง
5: ไปร้องเพลงคู่กัน
3: โอ้คุณไปร้องเพลงคู่แบบนักแสดงทอนเลยเหรอ
4: ฉันเคยร้องกับป๊อปปองกูลมาแล้วฉันเคยร้องฟีเจอริ่งกับคุณป๊อปปองกูลมาแล้วฟีเจอริ่งกับนักแสดงทอนมาแล้วนี่ค่ะใครคะ
5: นักแสดงทอนดาด้าว้าวเลย
3: จริงเหรออ
5: ันนี้เดี๋ยวดู
3: เราเขาโอ้มันเป็นอะไรเป็นอีเวนต์หรือ
4: หน้าเลยนะตรงนั้นคือสยามเซ็น
5: สยามดิสคัฟเวอรี่อ๋อนี่
4: เป็นไงนี่คือโชว์ปิดนะคะ
3: โ
5: อ้ว้าวเลยนัดสักเอามืออุดหูงี้เลย
3: ไม่ได้จะเช็คเสียงนะไม่ไหวครับพ
5: ี่แล้วหน้าล็อกโบไปหมด
4: ล็อกมาก
5: หน้าเนอล็อกโบท็อกไปหมด
4: ตอนนั้นนี่งานจีเอ็มทีวีพ
3: ี
4: ่ฐานนั่งหน้าเวอร์ยะ
5: ใช่แต่เมื่อวานนี้ฉันไปดูยายปอบแปมสแตนด์อัพคอมเมดี้มาแล้วแขกรับเชิญเป็นนักสักท
3: อ
5: นแล้วยายร้องเพลงนี้คู่กับนักสักทอน
4: เป็นไง
5: ฉันพูดเลยว่า
4: หนักกว่าฉันไหม
5: สูสีว่ะ
3: มันคือเพลงอะไรอ่ะเพลง
5: คิดถึงฉันไหมคนดี
4: คิดถ
3: ึ
4: งท
3: ุ
4: กว
3: ัน คิดถึ
5: งแค่ไหนขอฟัง
4: ทุกวินาที
5: ใช่
4: อย
5: ่
4: าง
5: น
4: ี้ไม่แอดลิ
5: ฟใช่อีดาฮอฮูวาฮอเลยงงมาก
4: ซ้อมหนักมาก
5: ใช่
3: โอเคโอเค
5: ใช่
4: ยายแบบพ่อๆกับฉันไหม
5: เมื่อวานนี้ฉันไปนี่ไงที่แก่บ้านน้ำลายมาไง
3: เป็นไงดีไหม
5: สนุกมากแกพี่แปมเก่งมาก
4: เ
5: เป็น2ชั่วโมงครึ่งที่ฉันพูดเลยว่าพูดได้ยังไงเก่งขนาดนั้นน่ะ
4: เก่ง
5: แกเพลินมากฉันไปนั่งดูอ่ะไม่เบื่อเลยอ่ะแล้วนางเล่าชีวิตนางคือคอนเซปต์อ่ะคือนางบอกว่านางแก่มาถึงวันนี้ได้อ่ะนางก็อยากจะมาแชร์มุมมองของนางเกี่ยวกับความสุขการแก่แบบมีความสุขเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วนางก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ของนางไปเรื่อย
3: แต่พี่นัทสันธารต้องยอมรับนะยิ่งโตยิ่งแก่ยิ่งไว้หนวดยิ่งอะไร
4: ยิ่งดูดีย
3: ิ่งดูฮอตนะพี่นัท
5: ใช่แล้วหุ่นนางอะเนาะ
4: เออหล่อนักกว่าฉันหล่อเดี๋ยวต้องไปดูซิ
5: ว้าวว้าวเลย
3: ถึงฉันไหมคนดีเลยนะ
4: ต้องตัดเอามาตีคู่กันนะ
5: ใช่เพราะว่านางลองเป็นเวอร์ชันดัดแปลงก่อนไงคิดถึงแค่ไหนขอตังอุ้ยโซเพนี
3: นี่มีคนยังบอกว่าท่านอูโวอูโวนี่คือที่สุด
5: ใช่แล้วแกรู้ไหมว่าคลิปเนี้ยกำเนิดมาได้เพราะฉันกับอีด้าไปออกรายการเกลือวันเดอร์แล้วก็ไปเมากันเรื่องเนี้ยแล้วคนก็ไปหามาดิจิตอลฟุตปรินต์มายืนยันว่าสิ่งที่พี่อ๋องเล่าคือความจริง
3: ไม่เกินจริงอย่างที่เล่า
5: ไม่เกินจริงแล้วคนสอนร้องเพลงใครกูค่ะ
3: สอนซ้อมก่อนเหรอ
4: ใช่โค้ชออก
3: โอเคโอเค
4: แอดมิดด้วยจ้ะอย่างงี
5: ้เนี่ยฉันไปเล่าในรายการกับอีด้ามาตลกมากแล้ววันโชว์ไปดูด้วยนะไปยืนถ่ายวิดีโอเลยซัพพอร์ตเพื่อนเลย
4: มอนิเตอร์มันไม่ดังมันไม่ได้ยินมอนิเตอร์มันไม่มีเอียร
5: ์
4: ถ
5: ้
4: ามีเอียร์นะแม่นเป๊ะ
3: เริ่มมีการหาที่โทษแล้ว
5: ใช่ตามมาเพราะชื่อพี่อ๋องก็เห็นไหมล่ะ
4: เห็นปะล่ะ
5: คิดชิงแค่ไหนขอแฟน
4: พี่อ๋องพูดไม่ผิดสักคำเลยล่ะ
5: บอกแล้วฉันบอกเลยมันเลิศ
4: ร้องไม่ต้องไหลโยกตะเวียนหัวแ
5: หละว้าวว้าวกูว้าวทำไม
3: นี่มาที่นี่ดีกว่า
5: ทำไม
3: สควิชชี
5: ่แกสควิชชี่ตอนนี้ดังมาก
3: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะตอนนี้ทั้งโลกเลยนะ
4: ฮิตมาก
3: ฮิตมากนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังมีเด็ก11ขวบนะครับเอาตัวสควิชชี่เนี่ยเข้าไมโครเวฟ
5: อุ๊ย
3: ไม่แน่ใจว่าเอาเข้าไปเพราะอะไรทำตามใครกันมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าระเบิดนะครับผมแล้วก็ระเบิดใส่หน้าทำให้บาดเจ็บแล้วก็มีเป็นแผลลวกที่ผิวหนังด้วยนะครับล่าสุดนะครับผมทางสำนักข่าว BBC เนี่ยก็มีรายงานว่าเด็กหลายประเทศโดยเฉพาะในสกอตแลนด์นะครับเกิดแผลผุพองรุนแรงตามร่างกายครับจากการนำเอาไอ้ตัวสควิชชี่เนี่ยเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟจนเกิดการระเบิดซึ่งน่าจะเป็นการส่งต่อกันมาเป็นเทรนแน่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าเจอหลายรายที่ทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือมี6คนที่ทำพฤติกรรมเรียนแบบจากโลกออนไลน์นะครับเขาก็แนะนำนะพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้เนี่ยถ้าที่บ้านไหนมีตัวสควิชชี่เนี่ยอย่าให้เด็กเอาไปใส่ไมโครเวฟหรือว่าดูให้ดีด้วยว่าของที่เราซื้อมาเนี่ยมันได้มาตรฐานมันมีคุณภาพด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีของปลอมเยอะมากและตัวของปลอมเนี่ยมันทำมาจากสารเคมีที่บางทีอันตรายเกิดการระคายเคืองรวมไปถึงมีสารก่อมะเร็งในบางตัวที่มันแบบอ
4: ันตราย
3: ถูกมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นลองดูนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับ
4: นี่ว่าเด็กมันคงแบบเพราะว่าสควิชชี่มันจะเป็นแบบขนมปังมันจะคงแบบงั้นลองเข้า
5: ซาลาเปา
4: ลองเข้าไมโครเวฟหน่อยสิ
3: มันจะมีเวอร์ชันที่แบบเหมือนมีน้ำข้างในกับเวอร์ชันที่มันไม่มีน้ำข้างใน
4: แต่นี่ชอบเวอร์ชันไม่มีน้ำข้างใน
3: มันคลายตัวช้าดีเนาะ
4: เออมันแบบมันบีบแล้วมันรู้สึกแบบ
5: แต่ by the way นะฉันชอบดู reaction ของเด็กๆที่แบบเปิดมาแล้วเจอซาลาเปากลิตเตอร์อ่ะ
4: ที่ฉันซื้อไงซาลาเปากลิตเตอร์
5: ใช่ซาลาเปาอ่ะ
4: เออเป็นซาลาเปากลิตเตอร
5: ์ซาลาเปาอ่ะมันเป็น
3: ตัวแร่
5: ถ้าเป็นซีเครตอ่ะจะเป็นสีทองหรือเป็นกลิตเตอร
4: ์อ๋อที่ฉันได้กลิตเตอร
5: ์ใช่แล้วได้เรียกเปิดมาอย่างเงี้ยก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกันเนี่ย
4: เธอรู้ป่ะฉันเอาวันนั้นที่เราไปต่างจังหวัดแล้วฉันซื้อใช่ไหมเธอกลับบ้านมาดีนดีใจเลย
5: ดีนเอาไปเล่นหรอ
4: ดีนเอาไปเล่นเลยบอกแม่ซื้อมาให้หรอฉันก็บอกเออให้เลยนางดีใจ
5: ชอบมากแม่ไม่ได้ซื้อให้ลูก
3: แม่มาซื้อเองนะ
4: ฉันบอกอายกให้ยกให้แบบ
5: คุณผู้ฟังส่งมาฉันขำข่าวได้อยู่ดีๆมาสกุชชี่ระเบิดตัดอารมณ์มาก
3: ไปครับไปพอดีต้องอ่านนะมันมีข่าวเหลืออีกประมาณหลายข่าวนะมัน
5: ต้องอัปเดตนะคุ
3: ณผู้ฟังทุกทีนะ
5: เออสกุชชี่ระเบิดแต่ฉันมีฉันไม่ต้องซื้อสกุชชี่นะ
3: ทำไมฮะ
5: ฉันมีสกุชชี่ส่วนตัวของฉันแต่ฉันแค่บูดไม่ได้เป็นอะไร
3: นุ่มๆนะ
4: นุ่มไหม
5: นุ่มๆ
3: บีบบ่อยไหม
5: It's okay
3: เอาเข้าไมโครเวฟได้ไหมอันนี้
5: ไม่ได้
3: ได้นะ
4: เข้าไมโครเวฟไม่ได้
5: ไม่ได
3: ้ลองทำบีบเวลาบีบสกูชี่เนี่ยมันก็จะมีแต่ละคนมันจะบีบไม่เหมือนอ่ะผมบีบอย่างเงี้ยพี่อ๋อมบีบยังไงจะเป็นฟิล
4: ต้องทำหน้าอย่างนี้ด้วยหรอต้องทำหน้าไปเบรกกันสักครู่
3: นึงมันบีบตรงหน้าไม่เอานะไม่บีบตรงหน้า
4: แล้วก็เดี๋ยวกลับมา
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb
7: อาเธอมีแบบเธออยากไปทำงานกับองค์การนาซาไหมวันนี้ฉันมีงานมานำเสนอนะคะ
8: งานอะไรอ่ะ
7: ล่าสุดเนี่ยองค์การนาซาออกมาประกาศรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมภารกิจจำลองการเดินทางสู่อวกาศห้วงลึกเป็นระยะเวลา1ปีเต็ม
8: หุย
7: เขาจะเริ่มต้นนะคะสิงหาคมปี2027คือปีนี
9: ้ครับ
7: ใช่ป่ะปีนี้ปีอะไรวะ
9: ปีนี้26คร
7: ับ อ๋อปีหน้า
9: ครับผมไม่เป็นไรฮะ
7: แต่ว่าปี2027ละ
9: ได้ครับ
7: คือถ้าเกิดว่าใครตอนนั้นนะฉันไปดูไอเนี้ยเขาเรียกว่า Space Ship ของไอเนี้ยของ NASA ใช่ป่ะ
9: uh-huh.
7: ที่ฮูสตันอ่ะ uh-huh. คือตอนเนี้ยแผนขององค์การ NASA คือปี2030เขาจะเดินทางมนุษย์จะต้องเดินทางไปที่ดาวอังคารได้
8: uh-huh. อ
7: ันนี้คือแผนของเขาขององค์การ NASA uh-huh. ปี2030เนี่ยมนุษย์ uh-huh. จะต้องเดินทางสู่
9: ดาวอังคาร
8: ก็เขาบอกว่าดาวอังคารมีลักษณะคล้ายโลก
7: ใช่ทีเนี้ยเขาก็ทำการศึกษาอันนี้อยู่ในแผนขั้นตอนว่าในปี2030มนุษย์จะไปดาวอังคารได้นะคะการเดินทางสู่ห้วงอวกาศในครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องเจอความยากลำบากเขาจะเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่มนุษย์จะต้องไปอยู่ดาวอังคาร NASA ก็เลยมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าเมื่อมนุษย์ไปอยู่ในสภาวะที่มันแปลกๆอย่างเช่นภารกิจจำลอง Moon and Mars Exploration Analogมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องปรับตัวยังไงเขาก็บอกมนุษย์จะทนได้ไหมหรืออะไรยังไงเขาจะมีสถานการณ์จำลองแล้วก็รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของลูกเรือเมื่อต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรข้อมูลเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างฐานทัพบนดวงจันทร์แล้วก็จะไปทำภารกิจ Artemis เดินทางสู่ดาวอังคารในอนาคต
8: เลิศ
7: พลเมืองนะคะอ่านคนใครอยากจะไปทำงาน
9: ครับ
7: ภารกิจนี้เป็นอาสาสมัคร1คุณต้องเป็นพลเมืองสหรัฐผู้ถือกรีนการ์ดหมดสิทธิ์แล้วพวกเรา
9: ครับผม
7: นะคะอยู่อายุอยู่ระหว่าง30ถึง50ปีบางคนอาจจะยืดหยุ่นได้ถ้าอายุมากหรือน้อยกว่านี
9: ้
7: แต่ส่วนสูงต้องไม่เกิน190เมตรเอ้ย
8: 190เมตร
7: 190เซนติเมตร
8: 190เมตรคือใคร
9: คือใครฮะ
7: เฟร
9: นตีพ่อตีแม่นะ
8: นะอันนี้น่าจะเป็นฟิลเฟรน190
7: เซนติเมตรมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคขั้นสูงนะคะต้องจบปริญญาตรีหรือต้องจบในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ชีววิทยาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือคณิตศาสตร์ร่างกายและจิตใจต้องแข็งแรงผ่านการกระบวนการทดสอบคัดเลือกหลายวันต้องแข็งแรงจริงไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารไม่มีประวัติการเดินละเมอหรือพึ่งยานอนหลับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสละเวลาทั้งหมด14เดือนค่ะแบ่งเป็นการอาศัยอยู่ในพื้นที่ปิด12เดือนเต็มแล้วก็ต้องเผื่อเวลาสำหรับการฝึกอบรมเตรียมพร้อมเก็บข้อมูลอีก2เดือนจะมีลูกเรือเพียง4คนเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกนะคะ
8: ฉันคนนึงล่ะ
7: ที
8: ่ไม่ไป
7: ถูกต้อง
9: 12เดือนเล่นมือถือได้มั้ย
7: 14เดือนเธอ
9: เล่น IG TikTok เล่น TikTok ได้มั้ย
7: ไม่น่าได้
9: ไม่ได้เล่นต่อไม่ได้
7: เพราะว่าสภาวะอยู่ในสภาวะที่เหมือนอยู่บนดาวอังคารเลยอ่ะ
9: ก็คือต้องจำลองว่าคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบปิด
7: แกแล้วเขาทดสอบ Moon and Mars Exploration Analog อ่ะ
9: แรงโน้มถ่วงอะไรอย่างงี้คือเขาต้องทดสอบหมดเลยเนาะ
7: เออ ข้าใจป่ะไม่เอาไม่ไป
9: เล่น
8: นี
7: ่แล้วต้องมีกรีนการ์ดเท่านั้นนะเธอเรา
9: ตอนนี้มีแค่เครดิตการ์ดแต่พอได้อยู่เครดิตการ์ดได้อยู่
8: เธอฟังนะ
9: ว่าไงจ๊ะ
8: ล่าสุดอ่ะฉันได้ไปเจอซีรีส์เรื่องนึงมาแต่ย
7: ัง
8: ไม่ได้ดูเลยอ่ะ
7: เรื่องอะไร
8: เอเจนต์คิม
7: ยังไม่ได้ดู
9: หนุกไหมใน Netflix ใช
8: ่ไห
9: มดูแล้ว
8: ใครดูเอเจนต์คิมเราบ้าง
9: หนุกมากโซจีซอบ
8: โซจีซอ
7: เรื่องราวอะไรเธอเล่าให้ฟังก่อน
9: เรื่องราวก็คือ
8: ลูกนางหาย
9: แล้วตัวโซจีซอบเองเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตสายลับเป็นอดีตแบบว่าคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรลับแล้วเขาก็มาใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาเพราะว่าเขาโดนเกาหลีเหนือตามล่าอยู
8: ่
9: เขาไม่สามารถเปิดเผยตัวตนในสาธารณะได้แต่ว่าพอลูกเขาหายเนี่ยเขาต้องแบบเปิดหน้าชนแล้วก็โดนเกาหลีเหนือตามล่าด้วยแล้วก็โดนเกาหลีใต้ก็คือตามตัวด้วยแล้วก็ต้อง
8: แล้วก็ต้องไปหาลูกด้วย
7: เพราะว่ามันบางซีนน่ะเขาใช้ AI ทำทั้ง
8: ใช่
7: ที
8: ่
7: มี
8: ซีนย้อนอดีตเขาบอกว่าใช้ AI ทำหมดเนี่ยเธ
9: ออืมใช่อ
8: ยากดูว่า
9: ผมดูไป3ตอนแล้วสนุก
8: สนุกกว่าแต่ตอนแรกเลยปะ
9: ตั้งแต่ตอนแรก
8: โอเค
9: ตอนแรกอดทนขอให้คุณข้ามผ่านสัก25นาทีแรกได
7: ้แต่ตอนเนี้ยฉันเพิ่งดูอันนี้ซีรีส์ฝรั่งจบI Find You
8: สนุกมาก
7: แกดูแบบ2วันจบ8ตอน
8: I Will Find You ก็สนุกมาก
7: เออ
9: I Will Find You
8: ใช่
7: I Will Find You ดีมาก
8: เป็นหนังสือไงเป็นหนังสืออ
7: ันเนี้ยดู
8: พี่กวงอ่านหนังสือใช่ไหม
7: สนุกมากจริงๆอันเนี้ย
9: คือที่เขาโดนจับเพราะฆ่าลูกอะไรทั้งอย่าง
7: ใน ใช่
8: ถ
7: ่
8: าย
7: ก็คือมีคนไปเจอมา5ปีต่อมาเจอลูกอยู่สถานที่ที่สวนสนุก
9: มันเป็นแนวไหนเป็นแนวระทึกสืบสวนสอบสวนหรือว่าเป็นแนว
8: สืบสวนสอบสวนระทึกขวัญ
9: โอ้ยน่าดูนะ
7: สนุกเลยแล้วก็คือพ
8: อฮาแลนด์โคเบนไงล่ะหนังสือของฮาแลนด์โคเบนไงล่ะ
7: พอจบ EP 1เนี้ยมันไม่สามารถที่จะ
9: หยุด
7: ได้อ่ะก็ต้องต่อไปเรื่อยๆ
8: แกสนุกมากพี่กวงเราเรื่องอื่นของฮาแลนด์โคเบนสนุกไหมใน Netflix อ่ะ Missing You สนุกไหมใช่ไหมสนุกหมดเลยใช่ไหม
7: สนุกหมดเลย
9: เขาเป็นคนทำแบบแนวนี้ไหม
8: ใช่ฮาแลนด์โคเบนเป็นหนังสือ
9: แนว
7: แต่งนิยาย
9: สวนโดยแนวหาคนหายอะไรอย่างเงี้ยหรอ
8: เนี่ย
9: Missing You เหรอ
8: Missing You
7: เนี่ยเรื่องเนี้ย
9: เออแต่ต้องไปตามดูต้อง
8: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
9: นะ
8: ฮาแลนด์โคเบนเหมือนกัน
9: อ๋อหนังสือเขามาเอามาทำเป็นซีรีส์ใน
8: ซี
7: รีส์อยู่ดูแล้วสนุก
8: ถูก
9: นะครับ ไปตามกันไปดูนะครับผม
8: เอาล่ะเธอ
9: ปิด
8: ส่งท้ายข่าวสุดท้าย
9: ได้เรื่อง
8: ฉันเห็นคนพิมพ์คำนี้เยอะมากในยูโซเชียล
7: คำว่า
8: อยากเป็นยาย่าว่ะ
9: อยากเป็นยาย่าว่ะเหรออ
8: ยากเป็นยาย่าว่ะ
9: เ
8: ออ
9: ล่าสุดเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันน่าจะมาจาก
7: ที
9: ่ณเดชน์ให้สัมภาษณ์ป่ะ
7: และ
8: นอกจากล่าสุดคือภาพคู่ที่นางไปถ่ายชุดไร้นามด้วยกันไง
7: ภาพค
8: ู่
7: ไง
9: อยากเกิดเป็นยาย่า
8: อยากเกิดเป็นยาย่าว่ะหลายคนพิมพ์นะ
9: เออ
7: หุ่นนะหุ่นคือแบบ
8: ที่สุดล่าสุดเนี่ย
7: ดูหุ่นเด็ก
8: มันเลิศ
7: เนี่ยดูดิ
9: แล้วตอนนี้พี่แบร์แกฟิตมากเลยนะ
8: ใช่
9: ออกกำลังกายแกลงไฮ
8: โ
9: ลอะไรอย่างเงี้ยนะ
7: ดูหุ่นเด้ง
9: อุ้ย
8: ลดมาก
9: นี่ใส่กาง
7: ไฮคัท
9: โอ้ยโอ้ย
8: กางเกงไฮคัทเลยเนี่ย
7: เลยบอกอยากเป็นยาย่าว่ะ
8: อยากเป็นยาย่าว่ะนะครับ
9: เดี๋ยวงานแต่งเขามีเมื่อไหร่นะ10 12หรือ13นะกรกฎาคมปะ
8: 18หรือเปล่า
9: 18เหรออ๋อนี่ลงทะเบียนให้แฟนคลับเข้าไปร่วมงาน
8: ใช่งานมี18กรกฎาคมหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะทุกคน
9: อ๋อ18ใช่ขอ
8: ไปใช่18กรกฎาคมนะ
9: ครับผม
8: เอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันมารวมถึงเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
9: ครับผม
7: ค่ะ
9: หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเจอมีจ้ะบ๊ายบายจ
8: ้
9: ะ
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
12: A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM Fandom Live
13: ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
13: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
15: ถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
13: มีไหม
14: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
16: ดีใจดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากหนูแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขกับทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
15: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับผู้ว่ากทม.เผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายบาดเจ็บ63รายและเช้านี้ราคาทองคำปรับลดลง600บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายมีผู้บาดเจ็บ63รายร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกุณฑิตารีสายสว่างรายงานครับ
12: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อนั้นเพียง6รายโดยร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดมีทั้งสิ้น63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสถึง22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการครั้งนี้สามารถติดต่อที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อแล้วกว่า30รายทั้งนี้หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบว่าไฟไหม้ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วและลักษณะเกิดเหตุพบว่าเปลวไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุที่ตกแต่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงนั้นเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งนี้จากการตรวจสอบเพราะว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงแต่ขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึง24นาฬิกาซึ่งสำนักงานเขตเพิ่งเข้าตรวจสอบไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการทำตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้แต่ต้องยอมรับว่าสภาพการใช้งานจริงอาจมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือกีดขวางการอพยพซึ่งต้องดูในข้อกำหนดกฎหมายอีกครั้งหนึ่งสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:07 น.ราคาทองคำปรับตัวลดลง600บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 65,200 บาทรับซื้อบาทละ 62,914 บาทส่วนทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 64,400 บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,200 บาทช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
13: โรคเบาหวานคือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติผู้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างดังนี้ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันประกอบด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำภาวะน้ำตาลในเลือดสูงรุนแรงภาวะเลือดเป็นกรดโดยทั้ง3อาการเป็นอันตรายถึงชีวิตได้และภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรังมาเกิดขึ้นในระยะยาวโดยส่วนใหญ่เป็นความเสื่อมของหลอดเลือดตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองตีบโรคไตเรื้อรังเบาหวานขึ้นตาปลายประสาทเสื่อมมีแผลเรื้อรังที่ขาเป็นต้นสำหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานมีดังนี้ควบคุมระดับน้ำตาลความดันโลหิตไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณจำกัดอาหารประเภทข้าวแป้งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลขนมหวานเบเกอรี่รวมถึงรับประทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกรณีมียาควรรับประทานยาหรือฉีดยาอย่างสม่ำเสมอชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

Turn Me On ครับ Persess กับ Toby นะครับ 10:16 น.สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีวันจันทร์นะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมนะฮะ DJ Kevin มาแล้วในช่วงของ DJ Playlist นะครับเริ่มต้นวันจันทร์แน่นอนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับไปเที่ยวไหนทำอะไรกันบ้างหลายคนอาจจะไม่เลือกไปเที่ยวสัปดาห์นี้เพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มันก็จะมีช่วงหยุดยาวนะครับเก็บไว้เที่ยวสิ้นเดือนก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่า1ข้อความรวมไปถึงอีกหลายข้อความที่ส่งมาเป็นทำนองเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าวันจันทร์รู้สึกขี้เกียจจังเลยนะฮะเดี๋ยว DJ Kevin ช่วยคุณเองนะครับเพลงเพราะๆตรงนี้รวมไปถึงเพลงที่ขยับจังหวะทำให้วันจันทร์ของคุณดีขึ้นได้ส่งข้อความมาแอปพลิเคชันเอทามฟังฟิน

0: care
1: ไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วนะครับถ้ามันทำให้วันจันทร์ของคุณรู้สึกดีขึ้นได้เปิดให้หมดเลยนะครับเหมือนกับ2เพลงนี้นี่คือกลิ่นฝนจากเต้น First One แล้วก็9นาฬิกาจาก SPF จัดให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้มี Your Ever ครับจาก Cocktail Featuring พี่คิววงฟัวแล้วก็คุณจะชอบผมไหมเมือง Serious Bacon แล้วก็ก่อน Proxy ครับ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับชวนคุณผู้ฟังมาตรวจสุขภาพช่องปากกันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะต้อนรับทันตแพทย์นะครับมานั่งพูดคุยกันถึงอาชีพทันตแพทย์รวมไปถึงอีกหลากหลายมุมที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้เนี่ยจริงๆต้องแบกรับอะไรไว้บ้างนะครับติดตามกันได้คืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: สวัสดีวันจันทร์การมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการไม่รับเรื่องปวดหัวของคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
7: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
11: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
11: ดีเลยขอบคุณครับ
10: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: ขชาพาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ฮีโดหรือฮีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
13: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
14: 1 2 3 go
15: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเม

0: New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: พุทธที่แล้วครับพุทธทอล์กพุทโธนะครับมีปัญหาเรื่องของการกินมาปรึกษากันหน่อยครับคุณพิงค์เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวเขาเองเนี่ยกับพฤติกรรมการกินของเขามันค่อนข้างสวนทางกันนะครับเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ว่าเขากินเยอะมากนะฮะเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนผู้ชายบางทีกินเยอะกว่าเพื่อนผู้ชายอีกนะครับแต่ว่าพอไปกินข้าวกับเพื่อนผู้ชายมันไม่ค่อยมีปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นตรงเวลาที่เวลาออกเดทนี่แหละคุณผู้ฟังไปกินข้าวกับผู้ชายที่ไม่รู้จักนะครับซึ่งคุณพิงค์เนี่ยเขาไม่รู้จะต้องวางตัวยังไงกินเยอะไปก็กลัวว่าผู้ชายจะมองโอ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้กินเยอะจังเลยแต่ถ้ากินน้อยไปเนี่ยตัวเองก็จะไม่อิ่มนะครับมีวิธีไหนบ้างที่จะ manage เรื่องของการกินของตัวเขานะครับก็เลยโทรเข้ามาปรึกษาพี่ๆทั้ง3คนนะครับฟังเรื่องราวของคุณพิงค์รวมไปถึงอีก2เรื่องย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A Time ของเราพุทธพุทโธนะครับแล้วเดี๋ยววันพุธนี้เจอกับพี่เกรทรินทอนนะครับพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอม 3:00 ถึง 5:00 กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสดเด้มต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กรอบกรอบ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากน้องวิลเลียมจักรพัฒน์นะครับวิลเลียมเนี่ยปล่อยเพลงออกมาที่มีชื่อว่าจำได้ว่าลืมนะครับในเนื้อเพลงเนี่ยมันจะมีสองคำที่มันขัดแย้งกันอยู่คำว่าจำได้กับคำว่าลืมนะครับวิลเลียมบอกแบบนี้ว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เคยพยายามจะลืมใครสักคนแต่สุดท้ายมันเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าไม่เคยลืมได้เลยมันก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับจำได้ว่าลืมซิงเกิลล่าสุดของวิลเลียมครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: EFM Playlist of the Week
3: New Entry
4: Number 1
5: เก่งไม่พอพี่พิกฤต
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวด้านสน.พหลโยธินแจ้งประสานญาติผู้เสียชีวิตคนหายและทรัพย์สินที่สูญหายสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
15: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณย่านลาดพร้าวเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานภายในอาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์วิทยุพระราม199รายงานสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าววันลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้านเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายโดยประมาณ164ตารางเมตรรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน63รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารขณะที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินขอความร่วมมือติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิตคนหายและทรัพย์สินที่สูญหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคม2569เวลา 5:40 นาทีติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงกองทัพบกเดินหน้าสืบสานศาสตร์พระราชาสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งต่อองค์ความรู้สู่เยาวชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: กองพันทหารราบที่8กรมทหารราบที่1จัดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกนิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจัดกิจกรรมฝึกทบทวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหมให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อศึกษารักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมพัฒนาฝีมือและต่อยอดการทอผ้าไหมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคกนิ้วเข้าร่วมศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการย้อมสีเส้นไหมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกองทัพบกในการส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปลุกชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

สองเพลงเพิ่มเติมมาเปิดต้นชั่วโมงที่2นี้นะครับนี่คือชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่จากคริปโตไนท์นะครับแล้วก็เมื่อถูกค้นพบ1งานจากฟรีแฮนด์ด้วยครับ 11:15 นชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับแน่นอนว่าเปิดเช้าวันจันทร์มาคุณผู้ฟังครับมันก็มีข่าวที่หนักนะครับแล้วก็พออ่านข่าวเรื่องของไฟไหม้ที่ลาดพร้าวตั้งแต่เช้าแน่นอนหลายคนหดหู่นะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยนั่งทําแฉกับพี่ด้าแล้วก็พี่อ๋องนะครับก็พูดก็นั่งคุยกันเนี่ยว่าพออ่านข่าวตอนที่มันหนักๆในช่วงเช้าๆมันทำให้สภาพจิตใจของเรามันหดหู่นะครับวันนี้ก็เลยมีวิธีเคลียร์ใจกันหน่อยคุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่อ่านข่าวเมื่อเช้านี้แล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันดาวหรือมันหดหู่นะครับหนึ่งครับเขาบอกว่าตัดวงจรการรับข่าวนะครับใครที่อ่านข่าวเรื่องของไฟไหม้เมื่อเช้าเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องเบรกมาหน่อยนะคุณผู้ฟังหยุดอ่านข่าวเรื่องนี้แล้วไปโฟกัสกับเรื่องอื่นนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากอัปเดตข้อมูลจริงๆเนี่ยเลือกอัปเดตเป็นทุก1 ชั่วโมงก็ได้สมมติตอนนี้11:16 เนาะถ้าคุณจะอัปเดตข่าวเรื่องนี้อาจจะทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งเป็นตอนเที่ยงค่อยอัปเดตเรื่องนี้ใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ข้อที่2ครับเขาบอกว่าปรับอารมณ์แล้วก็จิตใจนะครับเปลี่ยนจุดโฟกัสไปหากิจกรรมอื่นทำนะครับเหมือนจะเป็นดูหนังตลกหรือว่าฟังเพลงเพราะๆหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันเอาตัวเองออกจากข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วก็ข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างๆเนี่ยพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนระบายความรู้สึกกันก็อาจจะทำให้เรื่องที่มันหนักๆในใจเนี่ยมันระบายออกไปได้นะครับอย่างที่บอกกันไปนะว่ามี1ข้อเนาะที่เขาบอกว่าปรับอารมณ์แล้วก็จิตใจให้เลือกฟังเพลงโปรดหรือฟังเพลงเพราะๆคุณส่งเข้ามาได้เลย

0: ผิดมากไหมซิงเกิลล่าสุดของณนนท์นะครับรวมไปถึงมีดวงใจจากปางทิพย์ด้วยนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสินี่ใครอยากเป็นเศรษฐีฟังทางนี้เลยนะครับห้ามพลาดโอกาสในการเป็นเศรษฐีเงินล้านคุณผู้ฟังครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้นเนี่ย113ล้านบาทเราแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรางวัลพิเศษรวม13ล้านแล้วก็ครั้งที่2นะครับวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม30ล้านและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครับครั้งที่3นะครับ16กรกฎาคมนี้รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาท7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับทั้งแบบใบสลากแล้วก็ดิจิตอลนะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดได้ด้วยนะครับพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะครับแล้วก็เงินรางวัลไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: สัปดาห์นี้ฟันด้อมไลฟ์ของเรานะครับจะต้อนรับน้ำหนึ่งและก็เนยครับจากซีรีส์โซ่รักอัคคณีนะครับจากโปรเจกต์ Four Element นะครับใครที่เป็นแฟนๆของน้ำหนึ่งและก็เนยอยากจะเขียนแฟนฟิกชันให้พวกเขานะครับเข้าไปได้ที่ X ของ EFM Station และพฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มเจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
7: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
6: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารMazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

เมนูมาแล้วนะครับคุณเพชรนะครับบอกว่าวันนี้ไปงานบวงสรวงซีรีส์มนรักฮักอีหลีของซีนูนิวมานะครับแล้วบอกว่าเพื่อนๆ เนี่ยเอามาแจกไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งส้มตำรวมไปถึงเฉาก๊วยด้วยทั้งข้าวทั้งหวานครบเลยนะครับคุณผู้ฟังเที่ยงนี้ทานอะไรส่งข้อความมาบอกกันหน่อยเซ

3เมนูเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่คุณพระดอนส่งเข้ามาบอกว่ากะเพราลูกชิ้นปลาต้มยำปลานิลแล้วก็ปลาทูทอดโอ้โหเน้นเป็นเมนูปลาทั้งนั้นเลยนะครับรวมไปถึงมีน้ำพริกกะปิปลาทูผักทอดมาอีทกันด้วยแล้วก็ข้าวราดหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งใส่เห็ดฟางน่ากินทั้งนั้นเลย

0: X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สำหรับคนที่ดูหรือว่าฟังรายการผีบ่อยๆนะครับเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องมีเช็คลิสต์เป็นของตัวเองว่าโรงแรมแบบนี้มีสิทธิ์ไหมที่จะมีห้องแบบนี้มีสิทธิ์ไหมโต๊ะกับเตียงวางแบบนี้กระจกตรงกับเตียงมันมีเช็คลิสต์หลายอย่างมากเหมือนกับคุณตาลนะครับคุณตาลโดเข้ามาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาไปต่างจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภาคใต้เนาะเสร็จแล้วก็ไปนอนโรงแรมหนึ่งนะครับได้ห้อง415ตอนที่เช็คอินเข้าไปทุกอย่างปกตินะครับเขาเป็นหนึ่งคนที่ดูรายการผีบ่อยเนาะเขาก็ติ๊กเลยอันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้โอเคสรุปแล้วภาพรวมในห้องเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยต่อการเจอผีนะครับแต่สุดท้ายแล้วจริงๆคุณผู้ฟังครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับว่าโต๊ะวางตรงนี้ตู้วางตรงนี้จะไม่เจอผีคนมันจะเจอยังไงก็เจอครับไปตามคุณตาลย้อนหลังกันได้ว่าเขาเจออะไรบ้างกับห้อง415นะครับดูได้ใน YouTube Atime ของเราอังคารคุมปอง X และเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเจอกับพี่ต้นกล้าคืนพุธมุดผ้าห่ม 20:00 ถึง 21:00 วันอังคารกับเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราปันท้ายนอสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Kevin ครับ

0: เป็นไรคะ
1: yes, so fucking high
2: นักกล้ามนะฮะจากพี่ๆทัตทูคัลเลอร์ครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีอย่างน้อยบิ๊กแอสแล้วก็ขอบคุณที่เลิกการเคลียร์แล้วก็ทิลลี่เบิร์ดด้วยนะครับข้อความถามมาว่าแล้วดีเจเคเบิลเที่ยงนี้ได้อะไรนะครับผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ไทยช่วยไทยพลัสด้วยจ่ายไปทั้งหมด57บาทกับเมนูหมูกระเทียมไข่ดาวราดข้าวพิเศษนะครับ57บาทเท่านั้นสำหรับเที่ยงนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 น. ถึงเที่ยงเหมือนเดิมขอให้วันจันทร์ที่มีความสุขเป็นวันจันทร์เริ่มสัปดาห์ที่ดีของทุกคนนะครับพรุ่งนี้เจอกันจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1 2 3 GO เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: วันนี้เป็นคนกินเยอะอะค่ะคือมันเสียเซลล์นิดนึงอะค่ะก็คือหนูไปมีเดทมาเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกผู้ชายเขาแบบว่าเอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบสตันแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถบดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
3: แอบ
2: เหรอก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดี
4: ไม่แอบเขาบอกว่ากินหมดหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
5: มันก็จะดีกว่า
6: พุทธ Talk พุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 5:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนการทำงานมุ่งเน้นพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครระดับโลกสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
14: เร่งรีบตองนี
15: ้เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิ
15: และอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
15: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสุก
14: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
15: อมแล้วชื่นใจ
16: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
17: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
18: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกขสก.ร่วมยืนไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวพร้อมย้ำรัฐบาลหนุนเต็มที่เดินหน้าพัฒนากรุงเทพสู่มหานครระดับโลกโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
19: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยก่อนเริ่มการประชุมได้ขอให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ต้องไม่ลืมความสูญเสียที่เกิดขึ้นและร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพพร้อมย้ำว่าการทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้ คือการแบกรับความหวังของประชาชนในการพัฒนาเมืองหลวงให้ก้าวหน้าโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญในการออกข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณและสะท้อนปัญหาของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายอนุทินยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครระดับโลกและเป็นศูนย์กลางการลงทุนการท่องเที่ยวและเมืองที่ประชาชนจากทั่วประเทศสามารถเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพก่อนประกาศเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกอย่างเป็นทางการและอวยพรให้สมาชิกสภาทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
10: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน 13-19 กรกฎาคมนี้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าผู้นำหมู่บ้านตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดประกาศเสียงตามสายย้ำประชาชนให้อยู่ในบังเกอร์และพื้นที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาเพื่อป้องกันอันตรายขณะที่เย็นวันนี้ยังมีกระสุนหลุดข้ามแดนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
3: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดีตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งยังเกิดขึ้นเป็นระยะทำให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่บ้านแม่กดเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องมีการประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านเตือนประชาชนให้อยู่ในบังเกอร์และพื้นที่ปลอดภัยเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ใกล้แม่น้ำเมยเพื่อป้องกันอันตรายจากกระสุนลูกหลงหรืออาจหลุดข้ามแดนในช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาพร้อมให้มีการติดตามสถานการณ์ข่าวสารราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่เย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเข้าตรวจสอบที่บ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันหลังได้รับแจ้งพบกระสุนปืนกลตกข้ามฝั่งไทยทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน4หลังคาเรือนซึ่งไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13 นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
20: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.comพร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์064-869-4547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
1: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
0: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
1: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: อันดับแรกเลยคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานัทค่ะ
0: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะฮะคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรรายงานตัวแล้วก็ทักทายกับคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันนะครับก็เดี๋ยวกลางวันวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะเหตุการณ์ที่ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจนะคะก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบเที่ยงคืนเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: เกือบนะคะที่มีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทราบมาว่าเมื่อวานคุณณัฐาไปออกกำลังกายแล้วก็ไปดูราแถวนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะก็ไปก่อนเวลาเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณรู้สึกจะเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็ไปอยู่ย่านนั้นนะครับก็คือไปวิ่งที่สวนจตุจักรนั่นแหละแล้วก็ไปซื้อของต่อที่ห้างบริเวณนั้นแล้วก็ไปหาของรับประทาน
1: นะ
0: ครับแถวรัฐพร้าวซอย1นะฮะตกใจมากแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นนะครับ
1: เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ตั้งเท่าไหร่27
0: 27ราย
1: 27รายแล้วก็ตอนนี้ก็มีการตามหาเรื่องของตรวจอัตลักษณ์ใช่ไหมคะว่าใครที่เป็นญาติจะมาดูได้รู้ได้ว่าเป็นญาติของเราหรือเปล่านะคะก็ต้องเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
0: ก็เห็นว่ามีการตรวจอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวก็ต้องตามกันว่าจะอย่างไรกันต่อ
1: เดี๋ยววันนี้เรามีพูดถึงด้วยในเรื่องประเด็นนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีรายงานข่าวจากคุณเสรีทองคู่ด้วยรายงานมาจากกองทัพภาคที่3ค่ะจากทางเหนือมีเรื่องราวเหตุการณ์ข่าวสารอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะได้มารายงานให้ได้ทราบในรายการค่ะ
0: ครับแต่เริ่มต้นรายการวันนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่หลายคนก็ตื่นตัวในการทำงานกันแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้ในมิติของความสำคัญคุณผู้ฟังครับเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะครับ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเองนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะครับจริงๆระบบเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ12กรกฎาคมไปจนถึงวันที่14กรกฎาคม2569
1: พรุ่งนี้
0: ถูกต้องครับเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระนามเดิมของพระองค์คือหม่อมหลวงโสมสวรีกิติยากรนะครับประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500พระองค์ทรงเป็นพระธิดาทรงเป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรกับท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรพระองค์เป็นทั้งพระภาติกาพระภาติยะและอดีตพระสุนิสาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระธิดาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับ
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่างๆแบ่งเบาพระราชภาระเจ้านายพระองค์อื่นๆในการเสด็จแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระกรณียกิจต่างๆจนลุล่วงด้วยดีสมกับที่ทรงวางพระราชหฤทัยตลอดมาแล้วก็มีในช่วงของวันที่14มีนาคมปีพ.ศ. 2550 14พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพ 3,000 ถุงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็คลื่นสึนามิในญี่ปุ่นนะคะที่โทโฮกุค่ะ
0: ฮะนี่นะครับก็เป็นในส่วนของพระกรณียกิจของพระองค์นะครับหลากหลายพระกรณียกิจเชื่อว่ายังอยู่ในหัวใจของพี่น้องปวงชนชาวไทยเป็นอย่างดีจำกันได้นะครับด้วยความสนพระทัยในพระองค์เนี่ยพระองค์มีความสนพระทัยด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขนะครับพระองค์โสมทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยหลากหลายโครงการมากๆไว้ในพระอุปถัมภ์นะครับและทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการเช่นเดียวกันอย่างเช่นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนานะครับทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์เช่นเดียวกันในขณะที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพระองค์ก็ทรงดำแรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดพระชนชีพนะครับแล้วก็มีมูลนิธิเด็กมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กนะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิบ้านบางแคมูลนิธิธรรมจารีนีวิทยาโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดสภากาชาดไทยนะครับกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกกองทุนโรคมะเร็งในเด็กสมาคมส่งเสริมเสถียรภาพสตรีเป็นต้นครับ
1: จริงๆมีอีกมากมายเลยนะคะ
0: และ
1: เมื่อสักครู่พูดถึงมูลนิธิบ้านบางแควันนี้ค่ะในส่วนของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้เวลาเมื่อประมาณสัก11นาฬิกาค่ะพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะก็ได้นำกำลังพลเนี่ยร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่สถานสงเคราะห์บ้านบางแค2ด้วยค่ะวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: งานน่าก็จะเรียบน่าจะเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับก็ก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยนะครับก็เมื่อช่วงสายทางด้านของกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเอาไปดูกันต่อในเรื่องที่เอาที่เราทุกคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเป็นเหตุสะเทือนขวัญน่
1: ะ
0: เพราะว่ามีทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายเลยนะครับเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังครับเวลาเกือบเที่ยงคืนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งลักษณะเป็นโรงเบียร์ใกล้กับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรนะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเขาก็ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเพลิงกำลังลุกไหม้เลยเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้น้ำทำการดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมาแล้วก็มีการเร่งระบายควันแล้วก็จากนั้นมีการตรวจสอบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็มีเข้าไปดูแลในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของมณฑลทหารบกที่11นะคะก็เป็นทางด้านของกองพันสารวัตรทหารที่11ค่ะได้เข้าสนับสนุนภารกิจเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารจะเรียกว่าเป็นร้านอาหารหรอเป็นโรงเบียร์นะคะ
0: ครับ
1: เหมือนกับคล้ายๆกึ่งสถานบันเทิงหลังได้รับแจ้งเหตุก็บุมีการบูรณาการร่วมกันนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยดับเพลิงเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างทันท่วงทีค่ะกำลังพลของหน่วยเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านจราจรด้วยนะคะเพื่อให้รถดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วก็มีการจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็จุดจอดรถชั่วคราวรองรับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับจากในส่วนของมณฑลทหารบกที่11นะครับก็จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารลงพื้นที่อยู่ในช่วงนั้นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากการเกิดเหตุเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคุณมาตรทนคุณผู้ฟังครับสักประมาณตีหนึ่งเกือบตี1:40กว่าๆเนี่ยนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าวทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะฮะท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ ที่มีการเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวเนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงท่านผู้ว่าชาชาตินะครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์นะครับทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยเร็วนะครับทั้งการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทราบมาว่า1รายเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยนะครับแล้วก็การติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะอันนี้พูดถึงนายกรัฐมนตรีนะก็มีในส่วนของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านก็ไปในพื้นที่ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุไฟไหม้ครั้งนี้นะคะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปในขั้นต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชายเนี่ย9รายแล้วก็เป็นหญิง18รายด้วยกันโดยขนาดนี้เนี่ยสามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายค่ะส่วนร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยได้นำส่งสถาบันนิติเวชนะคะแล้วก็ในด้านของผู้บาดเจ็บก็มีจำนวน63รายในจำนวนนี้เนี่ยมีอาการค่อนข้างหนักถึง22รายด้วยกันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะก็รวมทั้งผู้ที่ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดก็90รายด้วยกันค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องตามดูกันต่อเนี่ยนะฮะปัญหาสำคัญในขณะนี้คุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังครับก็คือการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเขาได้มีการเปิดช่องทางประสานโดยให้ผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อผ่านศูนย์ที่เขามีการเปิดเนี่ยนะครับก็ให้เป็นเบอร์เนี่ยนะฮะเป็นชื่อของคุณคณิษฐานะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็สามารถติดต่อได้นะครับ0817341298นะครับ0817341298นะฮะนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออกที่4นะครับเพื่อรับแจ้งข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลของผู้ประสบเหตุพร้อมแจ้งความคืบหน้าในการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้นะครับขอให้ท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานดังกล่าวหรือว่าเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชได้เลยครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะก็กล่าวว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเสียชีวิตจากการสำลักควัน
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็พูดถึงอาคารแห่งนี้ด้วยนะว่าทางสำนักงานเขตเนี่ยได้มีการเข้าไปตรวจสอบนะมีการตรวจสอบไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็พอตรวจแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคือพบว่ามีทางหนีไฟ2ทางมีป้ายทางหนีไฟมีไฟฉุกเฉินแล้วก็เครื่องดับเพลิงเนี่ยครบถ้วนอย่างไรก็ตามค่ะสภาพในวันที่เข้าตรวจเนี่ยอาจจะแตกต่างจากการใช้งานจริงเนื่องจากขณะที่เปิดให้บริการเนี่ยมันมีลักษณะของการตั้งโต๊ะขายสินค้าอะไรมากมายเลยนะอยู่บริเวณด้านทางออกแล้วก็มีการวางวัสดุกีดขวางทางหนีไฟด้วยทำให้การอพยพเนี่ยไม่สะดวกทั้งนี้นะคะก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าในเราก็เข้าใจแหละเวลามีการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องทำให้ถูกต้องตามลักษณะอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าในการปฏิบัติจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เขาไปดูอีกทีนะครับก็ต้องว่ากันเนี่ยนะฮะทางด้านของท่านผู้ว่าชาชาตินะครับท่านก็กล่าวด้วยนะครับว่าสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: โดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลาเที่ยงคืนซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาใกล้ปิดพอดีใกล้ปิดบริการพอดีเนี่ยนะครับนอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบก็คือวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารอันนี้สำคัญนะว่ามันเป็นฉนวนที่มันนำไฟอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปกันแล้วเนี่ยนะฮะ
1: ไฟเนี่ยตอนนี้ออกมากันเยอะเลย
0: นะโหมแรงมากเนี่ยนะครับโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็จะหารือกับทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อทบทวนข้อกำหนดด้านวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารเนื่องจากปัจจุบันสถานบริการขนาดใหญ่มีข้อกำหนดใช้วัสดุที่ไม่ให้ลามไฟแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดควันนะครับแต่ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีอาจจะยังไม่มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันจึงต้องมีการพิจารณาขยายมาตรฐานทั้งกล่าวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: ว่าทางร้านเขาบอกว่าเขามีกฎกติกาด้วยใช่ไหมห้ามมีการจุดเทียนวันเกิด
0: ครับ
1: ห้ามพกไฟแช็กอะไรทั้งหลาย
0: เนี่ยนะ
1: แต่มันจะพอเพียงหรือเปล่ามัน มันอาจจะมีอาการไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรยังไง
0: ต้องดูทีนึงนะครับ
1: ขนาดเดียวกันค่ะก็จะมีการหารือเพื่อทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงเนื่องจากโซนนิ่งสถานบันเทิงในปัจจุบันเนี่ยไม่สอดคล้องกับยุคสมัยโดยกำหนดพื้นที่ไว้เพียงย่าน RCA แล้วก็สีลมเท่านั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับปรุงเรื่องของโซนนิ่งด้วยนะคะแล้วก็คำนิยามของสถานบริการด้วยรวมถึงสถานบันเทิงนะคะสถานบริการหรือสถานบันเทิงอันนี้มันต่างกันยังไงนะก็ต้องดูว่ามันมีความครอบคลุมแล้วก็เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่า
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับการตรวจสอบก็พบว่าในพื้นที่เขตดังกล่าวในมีสถานประกอบการในลักษณะกึ่งร้านอาหารจำนวน14แห่งนะครับซึ่งหลังจากนี้เขาจะมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มเติมก็ต้องทำแหละถึงแม้ว่าใครจะมองว่าเอ๊ะเป็นวัวหายล้อมคอกเนี่ยนะแต่ก็ต้องทำ
1: ชีวิตต้องเดินหน้าต่อ
0: ถูกต้องฮ
1: ะ
0: อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็มีการเปิดการจราจรโดยรอบเป็นปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:30 นะครับช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาหลังจากเนี้ยจะดำเนินการประสานติดตามญาติของผู้เสียชีวิตดูแลแล้วก็ในส่วนของผลกระทบต่างๆเราก็จะมีการทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแหมอันนี้นึกไปถึงนะครับในกรณีแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นที่ถ้าจำกันได้ขออนุญาตพูดสันติภาพนะครับปี2550ต้นๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: จำไม่ได้ว่าปีไหนแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกครั้งนึงผับที่ชลบุรีนะครับน่าจะเป็นช่วงปี65นะครับแต่ว่าปี65เนี่ยรู้สึกจะเสียชีวิตประมาณ22รายนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะใหญ่กว่า
1: 27เลยนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติๆของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บให้หายโดยเร็วนะคะช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้ฟังเพลง Live and Learn กันค่ะ

0: ครับขอกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับ live and learn เนี่ยนะชีวิตคือการเรียนรู
1: ้สุขก็เตรียมไว
0: ้ครับ
1: ว่าความทุกข์คงจะตามมาไม่ไกล
0: นี่นะ
1: สุขกับทุกข์นะมันมาคู่กันนั่นแหละ
0: เขาบอกว่าประสบการณ์การใช้ชีวิตแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ได้เป็นการเรียนรู้ตลอดอ่ะคุณว่านัทมนต์คุณผู้ฟังครับจากประสบการณ์จากสิ่งที่พบเห็นพบเจอในชีวิตเนี่ยนะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องอากาศก็ต้องติดตามกันตลอดนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งนะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาดิฉันก็เห็นคือกลางวันเนี่ยร้อนพอสักบ่ายๆมาหนักมากเลยแถวบ้านดิฉัน
0: คล้อยบ่ายเนี่ยตั้งคล้าย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: โดยมีฝนตกหนักเนี่ยบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะทางภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะ
0: ครับก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับตามคาดการณ์ก็คือมีกำลังแรงนะคุณผู้ฟังทะเลอันดามันตอนบนในคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า4เมตรเลยนะครับขณะที่อันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงเช่นเดียวกัน 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นพี่น้องชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตะวันตกควรระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยครับ
1: เอามาดูเนี่ยนะคะในส่วนของพายุโซนร้อนบาหวีที่เขาก็กังวลกันอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันค่ะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสบายใจได้นะคะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางไปด้วยนะคะที่หนักก็ที่บอกบนทนอ่านหุยประเทศจีนนะคะ
0: ก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ประเทศจีนเขาก็เตรียมตั้งรับกับพายุบาหวีเนี่ยน
1: ะ
0: คิดว่าน่าจะทวีความรุนแรงเขาก็มีการเตรียมความพร้อมของเขาเองเนี่ยในการรับมือเนี่ยนะครับ
1: เห็นที่ญี่ปุ่นก็โดนเหมือนกันนะบาหวีเนี่ยนะคะก็ลำบากกันนิดนึงเรื่องของการเดินทางทางเที่ยวบินต่างๆก็มีการยกเลิกไป
0: ใช่ครับก็ต้องเช็คในเรื่องของการบินสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีแผนหรือว่ามีแพลนจะเดินทางไปที่จีนหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็ขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการประกาศแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากบาหวีโดยตรงแต่มันเป็นอิทธิพลนิดเหนี่ยวนำนะครับในส่วนของมรสุมต่างๆที่มันปกคลุมอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเห็นได้ชัดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ขณะนี้นะครับดังนั้นในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับในพื้นที่ภาคเหนือโฟกัสไปที่จังหวัดพะเยานะครับทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34เขามีการตรวจเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของมณฑลทหารบกที่34นะครับเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดสำหรับการเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะครับให้มีความพร้อมมากที่สุดในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อมีการร้องขอหรือเมื่อมีการเกิดสถานการณ์ขึ้นสามารถที่จะบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีครับ
1: ยังไม่เกิดก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างเลยดูอุปกรณ์มากมายเลยนะคะ
0: เนี่ยนะครับ
1: ค่ะแหมแล้วทางภาคเหนือเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าหลายพื้นที่ก็ฝนตกเหมือนกันนะต
0: ้
1: องไปถามทางคุณเสรีทองคู่ดีกว่าจะมีรายงานข่าวเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านั้นไปพบกับการรายงานข่าวจากคุณเสรีทองคู่ตอนนี้ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณครับช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตรีเสมอแจ่มใสเสนาธิการกองทัพภาคที่3นำผู้พับหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถร่วมกับหัวหน้าสุรชการหน่วยงานพลเรือนตำรวจทหารทุกภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียงที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับการสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนทั้งด้านสาธารณสุขการแพทย์คุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสซึ่งทรงอุทิศพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรอย่างต่อเนื่องสืบมาด้านกองทัพภาคที่3นำคณะเครือข่ายมวลชนอาสาสมัครกิจกรรมพลเรือนเข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถที่โรงเรียนทหารพันดีและโครงการผลิตแพทย์พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกกับภาคประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เรียนรู้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มุ่งมั่นสู่การพึ่งพาตนเองด้านการเกษตรปศุสัตว์รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยทหารทรหดของกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจสอบประเมินผลการฝึกและการปรับใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงชมการสาธิตปฏิบัติการทางยุทธวิธีการกวาดล้างคูติดต่อตรวจความพร้อมของยานยนต์รบรถเกาะล้อยางแบบ VN1 และรถกรอกคอมมานโด V150ให้โอวาทพบปะกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจที่สนามฝึกค่ายพิชัยดำหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ขณะที่พลตรีวิสิทธิ์บรรณกิจผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนด้านความมั่นคงประจำปี2569ของจังหวัดพะเยาที่สนามยิงปืนซับระยะค่ายขุนเจืองธมิกราชโดยนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32ร่วมในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการดูแลโรคดูแลสุขภาพดูแลสังคมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี2569โดยพันเอกสมัยคำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเป็นประธานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ส่วนกรมทหารราบที่4ดำเนินการตรวจสอบประเมินผลการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะของหน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4ณสนามค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกทดสอบการเดินเร่งรีบการยิงปืนด้วยกระสุนจริงผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกแสดงถึงความพร้อมของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายขอบคุณข้อมูลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่หมู่7ตำบลแม่เปาอำเภอพญาเมงรายซึ่งมีทั้งผู้ป่วยและประชาชนต้องอพยพเป็นการเร่งด่วนซึ่งทั้งพลเรือนตำรวจทหารในพื้นที่ได้ผนึกกำลังเข้าดำเนินการช่วยเหลือขณะนี้มวลน้ำเริ่มลดลงในพื้นที่แต่ยังมีมวลน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่หมู่11และหมู่6ตำบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้งซึ่งคงต้องติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือกันต่อไปครับ
0: ครับขอบคุณคุณเสรีจากพื้นที่กองทัพภาคที่3นะครับขอบคุณภาพสวยๆด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเชียงรายนะครับ
1: ก็จะมีการรายงานข่าวนี้มาเรื่อยๆนะคะสำหรับคุณเสรีค่ะอาจจะมาในวันจันทร์หรือว่าวันใดก็ตามเนี่ยนะ
0: ในสัปดาห์เนี่ยต้องติดตาม
1: ดูกันนะคะอ้าวมาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวันอาทิตย์มีกิจกรรมดีๆนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ไปเป็นประธานเปิดด้วยชื่องานว่า Hope Space AI Summit ค่ะค่ะเมื่อวันอาทิตย์ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกก็มาด้วยนะคะรวมทั้งประชาชนผู้สนใจร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเทคโนโลยี AI เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในทุกมิติในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการศึกษาการทำงานการแพทย์เศรษฐกิจแล้วก็การบริหารภาครัฐด้วยค่ะ
0: ครับเชิงความมั่นคงในศตวรรษที่21นะครับไม่ได้หมายถึงการใช้อาวุธหรือว่าการสู้รบแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์นะครับมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบท่านพลโทอดุลนะครับท่านก็กล่าวว่าหากใช้อย่างถูกต้อง AI เนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับยังมีการเสนอแนวคิดการขยาย AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแค่จินตนาการเนี่ยก็ดีใจแทนน้องๆแล้วเนี่ยนะฮะว่าจะได้มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของระบบการศึกษาที่เท่าทันแล้วก็ทัดเทียมเนี่ยนะครับรวมถึงเป็นการสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศครับ
1: AI มีบทบาทมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เวลาเราบางทีเรื่องง่ายๆอ่ะเราก็ถาม AI เนาะ
0: คิดไม่ออกถาม AI
1: ใช่ค่ะมามีเวลาหน่อยนึงเนาะ
0: ได้อยู่ครับสักนิดนึง
1: สักนิดนึงนะคะก็เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีก็ได้พระราชทานพระวโรกาสนะคะให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็ได้นำพลเอกอนุภาพสิริมนทนนะคะหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่มาร่วมด้วยค่ะก็มาพูดคุยกันในเรื่องของกองทุนหทัยทิพย์ค่ะโดยกองทัพบกในฐานะผู้แทนพลเอกพนาแคล้วผับทุกนั่นเองนะคะท่านไปในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกมาพูดคุยในเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับในโครงการนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกยืนยันรัฐดูแลค่ารักษาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเต็มที่ขอรอตำรวจสรุปสาเหตุหากพบมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการเข้มไม่มีการละเว้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลเร่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่าน5แยกลาดพร้าวยืนยันค่ารักษาพยาบาลรัฐรับผิดชอบเต็มที่พร้อมให้รอตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานสรุปผลสอบทุกประเด็นทั้งสาเหตุเพลิงไหม้การปิดประตูและระบบความปลอดภัยในอาคารคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านท่าแยกลาดพร้าวโดยระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุโดยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้จิตการคุ้มครองของรัฐจึงขอให้ผู้บาดเจ็บและญาติไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะรัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ในส่วนของผลการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเด็นสาเหตุเพลิงไหม้นั้นรวมถึงข้อสงสัยเรื่องการปิดประตูร้านและระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงเพื่อไม่ให้เป็นการชี้นำการสอบสวนพร้อมย้ำว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังระบุว่าร้านดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเป็นร้านอาหารสามารถเปิดให้มีการแสดงดนตรีได้ถึงเวลา 24:00 นไม่ใช่สถานบันเทิงหรือสถานบริการและเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการต่อใบอนุญาตรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดสำหรับการเยียวยารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอาการหนักยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่ผลการตรวจสอบสาเหตุและความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องจะต้องรอผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ขณะที่ญาติเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทยอยรับศพที่สถาบันนิติเวชเจ้าหน้าที่ยังเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์และหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อรับร่างหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วเสร็จเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงอำนวยความสะดวกและเร่งตรวจสอบสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดนางสาวอุษาทัศน์ศรีหนึ่งในผู้รอดชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าคืนเกิดเหตุเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนแต่ต้องสูญเสียเพื่อน2คนและอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเกิดเหตุตนได้เดินออกมาสูบบุหรี่นอกร้านและได้กลิ่นผิดปกติภายในร้านแต่ไม่มีสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่อย่างใดหลังจากเกิดเหตุทุกคนพยายามทุบกระจกเพื่อเปิดทางหนีและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในแต่เปลวไฟและความร้อนลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมยอมรับว่าไม่ทราบตำแหน่งของประตูหนีไฟของทางร้านเนื่องจากที่ผ่านมาตนเข้าออกเพียงประตูหลังเท่านั้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้อย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานย้ำเหลืออีกเพียง3วันจะหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางสวัสดิการของตนเองโดยลงทะเบียนใน3ช่องทางคือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thแอปพลิเคชัน SSO Plus และลงทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน
9: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 7

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ DJ Nan รัชดามาทักทายกันในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะคะเกือบจะครึ่งเดือนและของเดือนกรกฎาคมซึ่งวันนี้แน่นอนว่าหลายคนก็ตื่นมาช็อกนะเพราะว่าอย่างแนนเองเนี่ยเมื่อคืนนอนเช้าอ่ะนอน 4-5 ทุ่มนะคะแล้วก็เลยไม่ได้รู้ข่าวตื่นมาก็คงจะได้รู้ข่าวเหมือนกับทุกคนนะคะก็คือร้านอาหารสถานบันเทิงตรงแถวๆย่านลาดพร้าวเนี่ยไฟไหม้นะคะแล้วก็โหล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิต20กว่าคนยังมีผู้บาดเจ็บที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อาการสาหัสอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะก็เป็นข่าวที่นั้นว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแล้วก็คือมันก็เสียไปแล้วมันก็รู้สึกเศร้าใจนะรู้สึกหดหู่ใช่ไหมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมที่อย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วก็เดี๋ยวต่อจากเนี้ยข่าวเข่าอะไรก็คงจะมีแหละถอดบทเรียนนะคะหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงหรือว่าสิ่งที่มันควรจะทำถ้ามันมีสิ่งนี้หรือว่าถ้าทำตามนี้มันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียกับเหตุการณ์นี
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟ
3: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พูดทอกพูดโทนะคะหลากหลายเรื่องราวเลยเรื่องในครอบครัวก็เป็นเรื่องนึงที่มีความดราม่าได้หลากหลายแง่มุมเหมือนกันนะคะคุณกระติกที่เป็นลูกสาวในตระกูลคนจีนเนี่ยก็รู้สึกได้อะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักพี่ชายมากกว่านะคะถึงแม้ว่าจะพยายามทำทุกอย่างดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีขนาดไหนแต่ก็ไม่ค่อยจะถูกใจการกระทำของคุณกติกเท่าพี่ชายนะคะซึ่งคุณกติกเองก็มาเล่าไปแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยคงจะอัดอั้นมากๆนะคุณฟังพอมันเป็นเรื่องครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็การที่เราพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนที่เรารักเนี่ยทำด้วยความตั้งใจดีปรารถนาดีแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาบางทีเราถูกมองข้ามหรือเราถูกละเลยมันก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวใจได้เหมือนกันนะคะพูดท้อพูดโทขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มค่ะอาหารแมวคานิว่าใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำ
1: วันนี้วันที่13กรกฎาคมเนาะอีก2วันจะมี1งานใหญ่นะคะที่เป็นโอกาสดีๆในการขยายธุรกิจแล้วก็ค้นหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆในงาน Mega Show Bangkok 2026นั่นเองเขาเป็นมหกรรมแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติของเอเชียนะคะวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพซึ่งคุณจะได้พบกับผู้ผลิตแล้วก็ซัพพลายเออร์กว่า 1,200 รายจากทั่วเอเชียเลยเทรนด์สินค้าใหม่ๆที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นของขวัญของตกแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์แจ็คแกดเจ็ตนะคะอาร์ททอยเครื่องใช้ในสำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งแคมปิ้งอุปกรณ์ทำสวนโอ้เป็นยังไงล่ะเพียบเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผู้ผลิตซัพพลายเออร์กว่า 1,200 รายจากทั่วเอเชียด้วยงานนี้ตลอดทั้ง3วันจะได้เจอกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ไปสร้างเครือข่ายทางการค้าเพื่อขยายธุรกิจแล้วก็เจรจาธุรกิจกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะคะอย่าง business matching กิจกรรม networking มีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้วยนะคะย้ำอีกทีนึงตั้งแต่วันที่15ถึง17กรกฎาคม2569นี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนฟรีนะคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนได้เลยที่ megashowbangkok.com ค่ะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีวันจันทร์การเป็นพ่อแม่ที่ดีเริ่มต้นง่ายๆได้จากการเปิดใจรับฟังลูกอย่างเข้าใจนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Etam ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้าง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
5: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
8: เจอปล่อยเธอ

0: New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: คืนนี้สองทุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาเทิร์นโปรไปกับอาชีพทันตแพทย์นั่นเองนะคะก็จริงๆคือถ้าเรานึกถึงทันตแพทย์เนี่ยเราก็นึกเร็วๆนะก็คือโอเคเราจะต้องเจอท่านประมาณอย่างน้อยๆ นะปีละ2ครั้งทุก6เดือนเราก็ต้องไปขูดหินปูนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่าแค่ขูดหินปูนแล้วในมุมของการเทิร์นโปรเป็นอาชีพนี้เนี่ยการจะเป็นทันตแพทย์ได้เนี่ยแน่นอนอ่ะมันก็ต้องจบมาโดยตรงจบสายโดยตรงโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าไอ้ความสนใจหรือว่าไอ้เริ่มต้นของการเป็นทันตแพทย์เป็นยังไงบ้างนะคะทั้งหมดนี้คงจะได้คุยกันในคืนนี้กับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เหลือมือต้องกินโนสปูนนะคะช่วงนี้เราก็คงจะได้ยินซิงเกิลเดี่ยวของหนุ่มๆไลแคนทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นคิวของวิลเลียมจักรพรรดินั่นเองซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่เคยเชื่อว่าตัวเอง move on ไปได้แล้วแต่แค่ได้ไปเจอหรือว่าได้ย้อนกลับไปอยู่ในบรรยากาศเดิมๆอีกครั้งนึงทุกอย่างมันก็วนย้อนกลับมานะคะทำให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่เคยลืมได้เลยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยได้น้องฟรีนสโรชามาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวใน MV ด้วยนะคะซิงเกิลนี้มีชื่อว่าจำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดิค่ะ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะมีสาวๆเฟลิสเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะเป็นซิงเกิลใหม่ที่ไปฟีเจอริ่งกับไลแคนด้วยซิงเกิลมีแมวไหมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
5: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า job description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ jobsdb by seek เรามี AI at writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
6: น่าสนใจมากเลยครับ
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก jobsdb by seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: 1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
9: ์ EFM Playlist of the Week
10: New entry
11: number 7
12: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
13: เมื่อถูกค้นพบ free hand
14: เ
13: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News.
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวรายละสูงสุด 300,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
18: เทพไทยหรอปากสะอาด
19: แม่เทพไทยปากสะอาด
20: เทพไทยปากสะอาด
21: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
19: เทพไทยปากสะอาดจริง
22: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวรายละสูงสุด 300,000 บาทขณะที่ผู้บาดเจ็บได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือตามกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: นายตายฤทธิ์เตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพลงพื้นที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้เร่งดูแลผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่โดยเปิดจุดรับคำร้องขอรับความช่วยเหลือภายในสถาบันนิติเวชเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติที่เดินทางมาติดต่ออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกล่าวว่าหากผลการสอบสวนพบว่าเหตุเกิดจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นผู้เสียหายและทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายโดยกรณีผู้เสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือสูงสุดรายละ 300,000 บาทซึ่งเป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มจากเดิมส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเร่งพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วหลังพนักงานสอบสวนยืนยันผลการสอบสวนและการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์นิติเวชเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: เลขาธิการอย.นำทีมล้างบางสินค้าเถื่อนร่วมมือตำรวจเผาทำลายของกลางผิดกฎหมายกว่า3ล้านชิ้นมูลค่าสูงถึง300ล้านบาทยืนยันเดินหน้าปราบปรามเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยถึงการเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้มงวดทางผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายโดยล่าสุดทางอย.ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายนำของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วจำนวน131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทไปเผาทำลายทิ้งที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเลขาธิการอย.เปิดเผยว่าของกลางที่นำมาทำลายในครั้งนี้มีจำนวนกว่า3ล้านชิ้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพร้ายแรงเช่นคดีโกดังลักลอบนำเข้าผ้าอนามัยยี่ห้อดังโรงงานผลิตยาแค่ไอปลอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามประเภทฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ปลอมรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารลักลอบนำเข้าจากประเทศจีนที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยการผ่าทำลายครั้งนี้เป็นการตัดวงจรไม่ให้สินค้าอันตรายหมุนเวียนกลับมาขายซ้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทางนี้หากผู้ฟังพบเบาะแสสามารถแจ้งที่สายด่วนอย1556ตลอด24ชั่วโมงวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคู่อัพภูมิก็ย้อนหลังกันได้นะคะเราก็โหเรียกว่าเต็มอิ่มเลยนะทั้งการพูดคุยด้วยถึงซีรีส์รักแห่งสีลมที่เพิ่งมี Final EP ไปนะคะแล้วก็มีเกมน่ารักน่ารักให้เขาเล่นนิดหน่อยส่วนวันพฤหัสนี้นะคะเดี๋ยวเจอกับน้ำหนึ่งเนยกับซีรีส์โซ่รักอัคนีจาก Project 4 Elements นั่นเองนะคะตอนนี้ก็นอกจากเขียนแฟนฟิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูว่าวันพฤหัสนี้เนี่ย5เรื่องที่ได้รับเลือกจะมีเรื่องไหนกันบ้างนะคะที่จะได้มาอ่านแฟนฟิกกันในรายการขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ผมเห็นร่างผู้หญิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากซอยเขาก็โบกมือผมก็สังเกตดูว่าอ๋อเป็นผู้โดยสารเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ล่ำลากันพอผมยูเทิร์นผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้ปรากฏว่าเธอไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดิ้นเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นพอถึงสี่แยกรถติดไฟแดงปั๊บพี่เชื่อเรื่องอวตารพูดผีไห
3: ม
2: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะพี่เชื่อหนูไหมหนู
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: อังคารคุณโปงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังเรื่องผีแนวญี่ปุ่นจากคุณต้นกล้าคืนพูดมูดผ้าห่มกันนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
1: อังคารคุณโปง
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: EFM DJ Playlist by
7: DJ Nan ค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้อนรับ6สาวที่ต้องบอกว่าเขาเลิศแล้วก็อักบรักคันตาบลาเปรีสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: นี่เป็นครั้งแรกเลยอ่ะที่พี่เนี่ยได้เจอเฟลิส
10: ใช
7: ่แต่เรามีมาถึงกี่ซิงเกิลแล้ว4
10: 4
7: แล้ว
10: ค่ะ4ค่ะ
7: เราเดย์มาถึงปียังคะ
10: 1แล้วค่ะ
7: หรอประมาณ
10: 1ขวบไป
7: 1
10: ขวบ1เดือน
7: 1ขวบ1เดือนก็ถือว่ายังเป็นน้องใหม่มากๆอยู่เหมือนกันในวงการทีป๊อปแต่ว่าหูประสบการณ์คุณนี่คือเรียกได้ว่าแบบผ่านมาหลายๆเวทีพี่เนี่ยจำได้ว่าวงเนี้ยเป็นวงที่เปิดตัวบนเวทีคอนเสิร์ตเลยก็อตช่าป๊อป
10: ใช่หลังเดบิวต์
7: จะมีสักกี่วงที่ได้เดบิวต์บนเวทีคอนเสิร์ตเน
11: า
7: ะ
11: ใช
7: ่
11: ค่ะแล้วอีกปีที่เราได้ไปกับชาป๊อปก็ไปปล่อยซิงเกิล4เหมือนกัน
7: เห็นไหมล่ะคือจะมาปล่อยแบบเวทีเล็กๆไม่น่าคือต้องเปิดตัวเวทีคอนเสิร์ตเลยนี่คือความเลิศผ่านมาแล้ว3ซิงเกิลมีอะไรบ้างคะ
10: ซิงเกิลแรกก็คือ See Through เดบิวต์อันที่2ก็คืออาบาคาดาบราจงรักจงหลง
7: อ
10: ันที่3ก็เป็นเรดสเลย์และ4ก็เป็น
11: มี
10: แมวไหม Catch Me If You Can
7: มีแมวไหม
11: พี่เลโก้ด้วย
7: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะชื่อวงของคุณเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับแมว
10: อ
7: าบอกเขาไปมันคืออะไรคะ
11: ก็คือเฟลิสถ้ามันจะกดด้วยตัวเอสอะค่ะมันจะแปลว่าแมวพันเล็กเป็นชื่อวิทยาศาสตร
10: ์แมวบ้านเลย
11: ใช่แล้วเฟลิสแบบตัวแซดอะค่ะภาษาสเปนมันแปลว่าแบบความสุขรวมกันคือเราเป็นแมวที่ให้ความสุขทุกคน
10: ใช
11: ่ใช่แล้วทีนี้พอมาซิงเกิลที่4มันก็เลยมีความเชื่อมโยงกับแมวตอกย้ำความเป็นวงแมวของพวกเราไปอีกครั้งนึง
7: ค่ะมีแมวไหมคือเราถามใครถามเขาว่ามีแมวไหมแล้วถามไปเพื่ออะไร
11: ก็ถ้ามีแมวจะได้มาจับหนู
7: เออ
10: แต่ถ้าไม่มีแมวก็จะก็จะได้มาเลี้ยงแมวพวกเรา
11: คือจริงๆแล้ว
10: ถ้าไม่มีแมวก็จะได้เลี้ยงเราไง
7: เอาใหม่ออกไปก่อนแต่ว่าขอท้องเข้าใจมีแมวไหมจะได้มาจับหนูก็คือหนูคือพวกเรา
10: ใช
7: ่แต่ถ้าไม่มีแมวยังไงล่ะล
10: ูกถ้าไม่มีแมวก็มาจับพวกเราได้เพราะเราเป็นแมวก็คือจริงๆเพลงนี้ก็คือแล้วแต่เราว่าเราจะเป็นหนูหรือเป็นแมวก็ได้
7: ให้คนเขาตีความ
10: ใช่แล้วก
11: ็
10: เล่นคำ
11: ใช่เล่นคำให้คนสงสัยและงงและอยากมาฟังต
7: ่อแต่ก็มีความขี้เล่นเยอะเหมือนกันเนาะเพลงน
10: ี
7: ้เออด้วยเนื้อเพลงด้วยอะไรด้วยแล้วก็หนึ่งคนที่มาฟีเจอริงก็คือน้องเลโก้เลโก้เป็นพี่พวกเราไหม
10: จริงๆรุ่นเดียวกันแต่ถือเป็นรุ่นพี่ในวงการ
7: ใช่แต่ถ้าอายุก็คือใกล้ๆกัน
10: ใกล้ๆกัน
7: แปลว่าสนิทกันอยู่แล้วไหมคะ
10: จริงๆสนิทกันอย
11: ู่แล้วสนิทค่ะตั้งแต่แบบเจอตั้งแต่เรายังเป็นแบบไม่ได้เดบิวต์เลยใช
7: ่แล้วทำไมถึงต้องเป็นเลโก้ที่มาฟีดในซิงเกิลนี
10: ้เหมือนได้ข่าวมาว่า
7: เร
10: ื่องจริงคือตอนที่พี่แกงกำลังทำเพลงนี้อยู
11: ่เลโก้อยู่
10: เหมือนเลโก้อยู่ในห้องนั้นพอดี
11: เ
10: ออแล้วก็แบบเหมือนพี่ทีมงานเขาคิดว่าจะทำยังไงให้แบบซิงเกิลนี้ดูแบบปุ๊บขึ้นมา
7: เออ
10: แล้วก็
11: หันหันไปปิ้งว่า
10: หันไปมองในกล้อง
3: หรือว่าจะฟีด
11: ซึ่งตอนแรกแกงส้มจะมาฟีดเอง
3: แต่ว่าพี่แกงหรือ
11: แต่ว่าเออเลโก้บอกว่าขอเป็นเลโก้เถอะ
10: ใช่พี่ทีมงานเริ่มเป็นเลโก
11: ้อ๋อทีมงานเริ่มเป็นเลโก้เออก็มาเติมเต็มเชื่อไหมตอนแรกอ่ะที่เหมือนเนี่ยเห็นภาพโปรโมทของซิงเกิลเนี้ยเฮ้ยหลายคนมีคนนึงงงเลยนะว่าทำไมเฟลิกซ์มี7คนเนี่ยพี่ทีมงานงงเออเพราะว่าดูกลมกลืนมากดูไปด้วยกันมากขอเล่าถึงการอัดร้องก่อนเออเป็นยังไงบ้างการอัดร้องเพลงนี้มันมีความยากง่ายตรงไหนบ้างคะ
9: จริต
3: อืมจริต
11: ยังไงบ้างมันยากไหมลูกมันต้องใส่จริตเยอะไหม
9: ด้วยความที่จริงๆแล้วฮุกของเพลงนี้มันเป็นกึ่งแร็ปเนาะแล้วก็มันจะมีความแบบเวลาพูดยังไงให้แบบเขารู้สึกเหมือนเราไม่ได้ใช้ดนตรีในการที่จะสื่อสารเพลงนี้ออกมาใช้เป็นคำพูดซะมากกว่
11: า
9: uh-huh. แล้วแบบด้วยความที่พอมันมีท่อนพูดดินามิกมันเยอะตรงที่ว่าท้ายๆมันก็จะมีพวกท่อนที่เป็นเพลงท่อนที่เป็นแบบเสียงคอรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นความรวมตัวกันของอะไรที่มันหลากหลายมันเลยยาก
11: ใช่ๆคิดว่าความยากเนี่ยสายร้องเราอาจจะยากกว่าสายแร็ปด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างเชลซีเนี่ยค่ะเขาแร็ปเขามีจริตเนี่ยมันตรงกับเพลงมากแต่อย่างแบบหนูแฮชารีอะไรเงี้ยปกติเป็นสายร้องซะมากกว่าพอมาต้องมาเหมือนแบบ
10: กึ่งแร็ป
11: ก
10: ึ่
11: งพูดที่มันจะมีความแบบจริตอย่างเงี้ยมันยากค่ะ
10: เออมันยากเนาะ
11: ใช่
10: เพราะว่าอย่างแบบพี่นันดูเบื้องหลังเนี้ยอย่างเราก็คือเรามีแว่นเป็นแบบอุปกรณ์เสริมในการช่วยเพิ่มจริตใช่ไหมมันช่วยเยอะไหม
3: มันช่วยหมายถึงว่าเหมือนเราเรียกไงทำให้บรรยากาศมันช่วยส่งเสริมเสียงเรา
10: สมมติอะเทสแบบลองสักท่อนนึงแบบเวอร์ชันมีแว่นกับไม่มีแว่นอ่ะเวอร์ชันแบบไม่มีแว่นก่อน
3: ตอนนั้นอ่ะที่หนูใส่แว่นคือหนูต้องแบบว่าเอ้ยโอ้เพื่อที่แบบไปดับเสียง
11: ข้าง
3: ในตอนนั้นก็แบบไม่ออกสักทีก็เลยอ่ะใส่แล้วกันแบบไม่ต้องมองเห็นอะไรเลยแล้วก็พูดร้องๆไปอะไรอย่างเงี้ย
10: อ๋อมันคือช่วยพรางความเขิน
3: น
10: ิ
3: ดน
10: ึ
3: ง
10: และสายร้องอ่ะเราบิ้วตัวเองยังไงให้มันเหมือนแบบคำมันดูกระชับมันดูไฮป์มากขึ้นอ่ะ
12: หนูว่าหนูพยายามตามพี่ที่ไกด์เพราะว่าพี่ยีนใช่ค่ะพี่เขาช่วยได้ดีมากเพราะว่าเหมือนพอเขาเป็นแบบแล้วเราก็เลยแบบว่าเออแล้วเราก็ค่อยๆตามไปแล้วปรับไปเป็นของเรามันก็เลยแบบเข้าเฉยอะไรเงี้ยค่ะ
10: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆมันร้องยากอ่ะพี่ยันว่าคือมันฟังอ่ะมันฟังเพลินแต่คิดถึงว่าเวลาร้องอ่ะมันจะร้องไงให้มันได้ฟิลแบบทั้งคีย์ออนด้วยทั้งแบบเซ็กซี่ด้วยอะไรเงี้ยเนาะ
3: ใช
10: ่พี่นาไม่ให้ไปจับหนึ่ง
11: เอ้ยใช่ไหม
10: ไม่ได้เลยนะ
3: คะแต่จริงๆร้องในครั้งแรกๆอ่ะลิ้นพันเหมือนกันนะมีแมวไหมคะมีแมวไหมมีแมวหรืออย่างเง
11: ี้
3: ย
11: หนูอ
10: ่
11: ะ
10: ยังไงลูก
11: สองคนนี้เพราะว่ามันมีความเป็นจริตเขาเรานึกว่าแบบเวลาเขาร้องเขาลงท้ายประโยคยังไงเราลองก๊อปดู
10: หรอ
11: พี่ยังไงคะจะหนูมันแบบ
10: อ๋อตามเทคนิคเพื่อนมา
11: ใช่ค่ะ
10: เออฉลาดมากคราวนี้มันถึงท่าเต้นมากเฮ้ยมันดูแข็งแรงมากเลยนะเพลงเนี้ยเออแต่ว่ามันก็ยังมีความแข็งแรงด้วยแต่ก็ยังต้องมีเซนส์ของความขี้อ้อนด้วย
3: ใช
10: ่แล้วเราต้องทำยังไงซ้อมหนักไหมคะ
13: จริงๆเราซ้อมหนักมากแม้ว่าเวลาจะน้อยแต่ว่าแบบหนูว่า
11: เต็มที่
13: พวกเราเต็มที่ในชั่วโมงมันเลยทำออกมาได้โอเคพี่มีเวลาเท่านั้นนะ
10: พี่แอนดู MV เร็วๆพี่แอนพยายามจะหยุดแล้วก็พยายามจะย้อนกลับไปดูว่าใครนะที่เต้นคู่กับเลโก้ตรงกลางหนูใช่ไหม
13: พ
10: ิ
13: มค
10: ์พิมใช่ไหมแล้วพิมกดดันไหมช่วงจังหวะที่ต้องไปเล่นเต้นกับเลโก้ตรงกลาง
13: กดดันตั้งแต่รู้ว่าเลโก้จะมาฟีดด้วยแล้วค่ะเพราะว่ารู้ชะตากรรมตัวเองว่าโอ้โหถ้าเลโก้มาเต้นแรงเราห้ามแผ่วเลย
10: เออจริง
13: เพราะว่ามันจะได้แบบ
10: ไปด้วยกันใช่ไหม energy เท่าๆกันอืมซึ่งเพลงนี้ทั้งหมดถ้าเต้นทั้งหมดเราก็ได้ดูใน MV ด้วย MV มันมีเส้นเรื่องของมันไหมคะตอนแรกคือเปิดมาเป็นชีสก่อนแล้วเราวาร์ปเข้าไปอยู่ในชีสคือมันความหมายมันยังไงลูก
3: จริงๆมันเป็นเหมือนฐานทัพเรา
10: อืม
3: จะพูดยังไงดี
11: เหมือนว่า
10: เราเป็นหนูเหรอ
11: ตอนแรกคือเราเป็นเสือเราเป็นหนู
10: ใช
11: ่ทั้ง MV เลยค่ะจนตอนสุดท้ายจะเห็นว่ามีน้องแมวแบบยืนมองเราอยู
10: ่หรอ
3: ใช่จริง
11: จะมีแบบน้องแมวอยู่ข้างหลังตรงข้างล่างๆเป็นเงา
13: เล็กๆ
11: ใช่แบบมองเราอยู่ก็จะสื่อพวกเราเป็นหนูแต่หรือว่าถ้าใครอยากจะสื่อพวกเราเป็นแมวก็ได้เหมือนกันคือเพลงนี้มันแบบมันสองแง่สอง
3: ไม่
10: ใช่สองแง่สองเปิดกว้างให้ตีความ
7: แต่ว่าในระหว่างทางคือมันมีเรื่องราวหมายถึงว่าพอเราเข้าไปอยู่ในชีตแล้วก็เต้นเต้นพูดพูดร้องร้องไปเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนเราก็ขึ้นรถไฟแล้วก็วาร์ปมาเจอเลโก้และเลโก้มันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับ MV นี้บ้างคะหมายถึงว่าในคาแรคเตอร์ใน MV
11: ใช้คำว่ามาสมทบทีมให้มันสมบูรณ์แบบแล้วกันค่ะ
10: ฟีลเหมือนแวะสถานีรับเพื่อนมา
7: อ๋อคือเต้น6คนไม่สนใจจะขอแวะรับเพื่อนก่อน
10: แวะรับเพื่อนก่อน
11: แวะอโศก
10: แวะอโศกรับเพื่อนแล้วเดี๋ยวไปสุขุมวิทต
7: ่อแล้วก็มีเป็นเหมือนคล้ายๆแบบกล้องวงจรปิดหรอหรืออะไรอะที่เป็นไฟเขียวๆอะนั่นคือ
10: ตอนที่เป็นชุดนี้แล้วชุดสีดำแล้ว
12: เหมือนหนูที่มอง
11: หนูที่มองอ๋อ
10: ใช่เป็นเหมือนคอย
14: มองของหนู
10: ตัวเล็กๆ
11: เพราะว่าหนู
10: เซ็งอะไรอย่างเงี้ยค
7: ่
10: ะ
7: อ๋อซึ่งอันนี้คือเราถ่ายสตูเดียวไหมคะในเบื้องหลัง
10: จะอยู่ในโลเดียว
11: โลเดียว
10: แต่ว่า
11: หลายสถานที่แต่ว่า MV ใช้ CG มาก
10: ใช่ใช
7: ่หรอมีซีนไหนบ้างที่เป็น CG
11: ทุกซีน
10: จริงๆมีแค่สีแดงล้อมรอบเราที่เหลือขาววงกตก็คือเป็น CG
7: อ๋อหรอ
11: ใช่อ๋อ
7: เออๆแต่มันก็มีเหมือนแสงที่มันเป็นแสงธรรมชาติด้วยป่ะหรือว่าม
11: ัน
7: ค
11: ือ
7: แบบอู
14: ้อันนั้นก็
11: จะมีฉาก
12: แรกๆ
11: ไ
14: หนว่าฉากแรกๆก็คือเหมือนจะมีทั้งแสงไฟจากดวงอาทิตย
7: ์
14: ไฟช่วยอีกรีเฟคอีกก็คือร้อนมากในฉากนั้น
10: ตอนช่วง
14: แรกคือแบบว่าตายอยู่นี่ลืมไม่ขึ้น
7: แต่543เป็นไง
14: ก็คือเราต้อง
10: สู
7: ้แต่ดูไม่ออกเลยนะว่ามันทรมานมากทุกคนดูเอนจอยมาก
10: เหมือนพอออกมาเห็นว่าพอมาดูเพลย์แบ็คแล้วมันสวยอะค่ะก็เลยแบบมาเอาวะสู
14: ้
10: สู้
14: เพราะมันสวยจริงๆมัน
10: สวย
14: ผิวห่อง
7: จริงๆแต่มันก็คุ้มค่านะที่เราสู้กับแสงอะนะมันก็สวยจริงๆแล้วก็เดือดมากจริงๆคราวนี้แฟนๆเขาดู MV นี้เขามีฟีดแบ็คมาถึงเรายังไงบ้างคะ
11: พี
7: ่ชอบแล้วชอบ
11: นะทุกคนชอบที่มีพี่เลโก้มาด้วยทุกคนจะบอกว่าพี่เลโก้เป็นหนึ่งในเฟลิส
10: เป็นคนที่เป็นคนที่7
11: ใช่
10: แต่เราให้เป็นคนที่0
11: ใช่จ
7: ริงๆมาก่อนดี
10: มาก่อน
11: ใช่เพลงนี้ได้ energy จากพี่เลโก้เยอะมากมันเลยทำให้ MV สมบูรณ์
7: อืม
11: สมบูรณ
7: ์เรามีโอกาสได้เอาเพลงนี้ไปเล่นสดบ้างยัง
10: ที่ก็ที่กับชาบอบ
11: ค
7: ่
11: ะ
7: อ๋อในบรรดา4เพลงอ่ะเพลงนี้ถือว่าเต้นยากสุดมั้ยคะ
11: มันจะมีเสียงแตกอยู่ค่ะหนูอะอยู่กลุ่มที่เพลงนี้เหนื่อยที่สุด
7: เพราะว่าทำไมหนูถึงคิดว่าเหนื่อยสุด
11: หนูว่ามันมีหลายไดนามิกมากๆแล้วมันคอนโทรลยากถ้าคอนโทรลทั้งเพลงอะเหนื่อยมากเลยค่ะ
7: พี่อยากรู้ว่าแบบวงเกิร์ลกรุ๊ปทีป๊อปอย่างเงี้ยเวลาเต้นๆอยู่เวลากล้องจับเราก็ต้องยิ้มใช่ป่ะแต่จังหวะที่เราหันเราเคยหอบอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
11: หนูเป็นตลอด
10: เคย
7: หนูไปขโมยออกซิเจนตอนหันหลัง
10: หนูหันหลัง
7: เรียกฟัน
10: แล้วหันมาเต้นใหม
11: ่
10: แล้วหันมาแบบโอ
7: ้เออเออเออ
10: แต่จริงๆอะถามว่ามันสำหรับหนูนะมันยากสุดนะตอนนี้เพราะว่าเหมือนเราเพิ่งต่อเรายังไม่ได้ชินกับท่าขนาดนั้นยังไม่ได้ชินกับแรงที่ใช้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น3เพลงที่ผ่านมาก็เลยง่ายไปเลย
7: คือมัน3เพลงนั้นแบบ
10: มันชินไปแล้วมันจำไปแล้ว
7: ก็เดี๋ยวต้องให้เวลาเพลงนี้ในการให้แบบเราจำมัสเซิลเมมโมรีเราจำนิดนึงอีกอย่างนึงที่พี่แดนสงสัยคือ4เพลงแล้วไม่มีเพลงช้าเลย
12: อุ๊ยมันน่าจะต้องมีแน่นาค
10: ตค่ะ
12: พวกเราก็รอเหมือนกัน
7: ช้าช้าซึ้งซึ้งฟิลแบบช้าแต่ไม่ซึ้งหรอ
10: เป็นไปได้นะไม่รู้
12: เรา
10: พูดให้ดาวไว้ได
12: ้ไม่รู
10: ้
12: หมายถ
10: ึ
12: งว่าเราหมายถึงว่าเรา
10: เส
12: ียงแตกว่าแบบอุ้ยบางคนอยากได้อกหักบางคนอยากได้แบบซึ้งซึ้งแฮปปี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
7: เพราะว่า4เพลงคือมันเป็นฟิลเอเนอร์จีของความเลิศตลอดเลยไม่คือไม่ยอมลงไม่มีเสียใจไม่มีร้องห่มร้องไห้อะไรทั้งนั้น
10: เราเป็นแบบผู้หญิงแข็งแกร่ง
7: อยากรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าเป็นเพลงช้าแล้วผู้หญิงแข็งแกร่งมันจะเป็นมุมไหน
11: หักอกเน
10: ี่
11: ย
10: อาจจะต้อง
11: หักอกเขาอาจจะต้องให้โจทย์พี่แกง
7: เ
11: พื่อแต่งเพลงให้เรา
7: เดี๋ยวรอดูแต่ว่าปีนี้จะได้ฟังไหม
11: คิดว่าน่าจะได้ฟังนะคะเพราะว่าเราน่าจะมี
12: ผลงาน
11: ใหม่เรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามกัน
14: เอาเป็นว่าไม่นานเกินรอค่ะ
7: ค่ะมีเป้าหมายอะไรของวงไหมว่าวงเราในปีนี้เราอยากจะยกตัวอย่างนะเราอยากจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองหรืออะไรเงี้ยมีไหมเป้าหมายที่เราวางไว้ด้วยกันคุยกันคุยเล่นๆก็ได
11: ้อยากมีค่ะอยากมีมาก
7: ๆ
11: เป็นหนึ่งในโกที่
10: ใช่
11: เป็นหนึ่งในโกที่เหลืออยู่คือพวกหนูอะเคยตั้งโกกันไว
7: ้
11: เอาโพสต์อ
10: ี
11: กแปะกระดาษ
12: จริงๆ
11: เราแทบจะดึงแทบจะติ๊กถูกหมดแล้วค่ะ
7: ถือว่าเร็วมากเนาะ
10: ใช
7: ่ปีเดียวเองเนาะเออพี่แนนว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นแหละ
10: หรออ
15: ๋อแต่ว่าวงนี้ก็อินเตอร์แฟนเยอะเหมือนกันนะคะดูจากดูจากในคอมเมนต์ใช่ไหม
12: ใช่น่าจะมาจากแบบตั้งแต่ตอนที่เราแบบอาบาคาดาบาแล้วเหมือนแบบว่าคนเต้นเยอะ
10: ใช่
12: เยอะมากแบบมันเลยแบบไปกว้าง
15: ระหว่างอาวาคาดาบากับอัสจอรอหันอะไรเต้นยาว
10: เต้นพร้อมกันไหมคะ
15: อัสจอรอหันโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้เฟลิสฝากงานนี้หน่อยค่ะมีแมวไหม
12: ค่ะฝากเพลงมีแมวไหม Catch Me If You Can นะคะเฟลิสฟีดเลเกิลด้วยนะคะสามารถฟังได้ที่ YouTube เฟลิสเลยค่ะ
15: ครับแล้วมีชื่อเรียกแฟนคลับยัง
10: ยัง
14: ไม่นานเกินรอ
15: ไม่นานเกินรอแปลว่ามีแฟ้มลับแล้วเดี๋ยวจะรอประกาศ
10: ไม่รู
15: ้ชื่อวงเป็นเดี๋ยวก่อนนะชื่อวงเป็นแมวแมวพันตัวเล็ก
10: เราช่วยคิด
15: ชื่อแฟนคลับหรอถ้าแมวพันตัวเล็กอาจจะต้องเป็นแบบปลาทู
14: ด้วยรักและปลาทู
15: ด้วยรักและปลาทู
14: ด้วยร
15: ัก
14: และปลาทู
10: ด้วยร
14: ัก
10: และเนี่ยเดี๋ยวเราลองเรียกไหม
12: ปลาทู
10: น่ารัก
15: น่าร
10: ักน่ารัก
15: คือ
10: น้อง
15: ปลาท
10: ู
15: ทอดพอดูน้องพูดน้องเรียกชื่อแล้วมันดูน่ารักเลยแต่มันมีอยู่แล้วแน่เลยเพราะว่าเมื่อกี้ถามมีพิราบพี่รู
14: ้ไม่หนูไม่รู้เลย
15: หนูไม่รู้เลยไม่รู้ก็ไม่รู้เดี๋ยวลองทำหน้ามาประกาศเลยมีชาเลนจ์ด้วยใช่ไหมคะสำหรับซิงเกิลนี้
10: อ
15: ๋
10: อใช
15: ่
10: ก็สามารถทำชาเลนจ์นะคะเต้นน่ารักน่ารักหรือจะลิปซิงอะไรก็ได้นะคะแต่ก็มีท่าให้นะคะก็ไปดูได้ใน TikTok
15: ค
10: ่ะ Official ค่ะ
15: ทิ้งท้ายเดี๋ยวขอฟังมีแมวไว้เป็นเวอร์ชันแบบไลฟ์สตูดิโอสับเวอร์ชันแบบสอบๆได้ไหม
10: ได
15: ้มา
12: เอาตั้งแต่ก้อนหนู
10: ก้อนหนู
12: ก
10: ้อ
12: น
10: หน
12: ูโอเค
10: 3 2 1
16: ก่อนหนูอยากให้พี่รู้ว่ารออยู่นะมันจะไม่ได้มาไล่ฉันพี่แมวไม่คัดอยากให้จับหนูเรียกหนูว่าที่รักก็ไม่ขัดหูอยากให้มีแมวแล้วมาจับหนู Come and catch me Come and catch me พี่แมวไม่คัดอยากให้จับหนูจะก็ไปกระซิบที่ข้างหูอยากให้มีแมวแล้วมาจับหนู Come and catch me Come and catch me
15: โอ้ยน่ารักจังเลยเฟลิสขอบคุณมากๆนะซิงเกิลหน้าๆมาอีก
10: มา
15: ได
10: ้เลย
15: จะรอดูชื่อด้อมของเราด้วย
10: ขอบคุณ
15: นะคะอ่ะลาไปด้วยงานนี้เลยมีแมวไม้เฟลิสฟีเจอริ่งกับเลโก้ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
5: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
4: กินนกสปูน
6: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่
7: แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
11: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
12: แชร์ข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตุ๊
13: ดแชร์ข่าวเช้า
14: ชาวพุทธกับตุ๊ดตุ
8: ๊ดสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาม
3: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิคุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
4: วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์รวม10รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งตลอด30ปีมูลนิธิดำเนินงานตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไม่ย่อท้ออันเป็นการเกื้อหนุนและบรรเทาทุกข์แก่ปวงชนชาวไทยสนองพระปณิธานในการดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยากและส่งเสริมด้านการบรรเทาสาธารณภัยด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ตราวุฒิจอกลมรายงานครับ
3: กกพ.เปิดรับฟังความเห็นค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เสนอ4ทางเลือกค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ต่อหน่วยก่อนสรุปอัตราสุดท้ายหลังรับฟังความคิดเห็นประชาชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดรับฟังความเห็นการกำหนดค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยเสนอ4ทางเลือกที่มีอัตราค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ต่อหน่วยโดยการคำนวณค่า FT ครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังผันผวนจึงต้องพิจารณาให้สมดุลระหว่างต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยทั้ง4ทางเลือกประกอบด้วยค่าไฟ4บาท73สตางค์ต่อหน่วยกรณีจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างของกฟผ.ทั้งหมด4บาท25สตางค์ต่อหน่วยหากกฟผ.รับต้นทุนคงค้างต่อไป4บาท20สตางค์ต่อหน่วยหากปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติและ3บาท95สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราเดียวกับงวดปัจจุบันหากนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดภาระค่าไฟทั้งนี้กกพ.เปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ระหว่างวันที่13ถึง20กรกฎาคมนี้ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาและการประกาศอัตราค่า FT อย่างเป็นทางการมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน12ถึง14กรกฎาคม69ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
6: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: งานไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ยังมีให้สู
5: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันจันทร์ทุกการเรียนรู้คือการก้าวไปข้างหน้าแม้บางครั้งอาจจะยากลำบากแต่จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตได้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
4: ์FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยตุ้มมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: กินเนาะ
3: EFM Fandom Live
4: ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
6: ถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
4: มีไหม
7: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
8: ดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากหนูแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขกับทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
6: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งคุมเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงป้องกันซ้ำรอยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาด
17: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริง
18: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
20: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
21: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
22: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานคุมเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงป้องกันซ้ำรอยโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
23: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากพร้อมได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยในสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นโดยมาตรการเร่งด่วนเน้นให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟไฟฉุกเฉินระบบไฟฟ้าและก๊าซให้พร้อมใช้งานรวมถึงจัดแผนซักซ้อมอบพยพหนีไฟให้ผู้ปฏิบัติงานพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางนี้ข้อมูลชี้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมควันและก๊าซพิษจนหมดสติในไม่กี่นาทีไม่ใช่จากเปลวไฟโดยตรงระบบแจ้งเตือนที่รวดเร็วการอบพยพที่ทันทีและทางหนีไฟที่ไม่มีสิ่งกีดขวางจึงเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียในครั้งนี้วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
13: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชหลังพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากกระจุกตัวบริเวณห้องน้ำพร้อมตรวจสอบประตูหนีไฟระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารพร้อมดำเนินคดีหากพบความประมาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
0: ผู้ตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกำชับทุกหน่วยงานเร่งอำนวยความสะดวกแก่ญาติในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้บาดเจ็บได้ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามอาการและดูแลสิทธิ์ด้านประกันภัยพร้อมสั่งแยกสอบปากคำเจ้าของกิจการหุ้นส่วนพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเร่งหาข้อเท็จจริงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่บริเวณห้องน้ำจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าประตูทางออกด้านดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่รวมถึงตรวจสอบประตูด้านทางออกอีกจุดที่เชื่อมกับห้องครัวซึ่งพบความเสียหายจากความร้อนและมีสิ่งกีดขวางทางเดินอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพหนีไฟในช่วงเกิดเหตุนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมุ่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงบริเวณเหนือเวทีการแสดงโดยเก็บวัตถุพยานเพิ่มเพื่อตรวจสอบว่าวัสดุตกแต่งและระบบเครื่องเสียงเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหญ่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดโดยประมาทหรือฝ่าฝืนกฎหมายพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
13: ล่าสุดนะคะฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยกำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
1: เกิดเป็นคนไทยควรมีน้ำใจให้แก่กันเพิ่มความรักความผูกพันเพื่อร่วมกันสร้างเมืองไทยให้สวยงามด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จัง
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
5: Espiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 9

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

ขนาดเจอคนไม่ตรงสเปคยังไปหลงรักเขาได้ขนาดนี้จนต้องมาตั้งคำถามว่าทำไมต้องรักเธอและถ้าเจอคนที่ตรงสเปคโอ้โหไม่เสียหลักมากกว่านี้หรอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีผู้ฟังนะคะวันนี้อยู่กับดีเจแนนอีกหนึ่งวันนะคะดูแลผู้ฟังแทนพี่อ้อมในช่วง 4:00 นถึง 6:00 นทาง EFM ของเรามีงานจากน้องทิกเกอร์เมื่อกี้นะคะต้องโทษเธอมีทำไมต้องรักเธอนะคะพี่เอิญพิยดาพี่วิศวังแล้วก็พี่หวีบูเดอร์เพลสใจให้ไปไม่ได้ฟังนานแล้วจากพี่โอเสกสรรมีเจ้าชายของแกนะคะ Triple V แล้วก็หม้อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์พันวรการด้วยซึ่ง Playlist of the Week ของเราต้นชั่วโมงอันดับที่9นะคะเป็นงานที่ผู้ฟังขอเข้ามานั่นก็คือกลิ่นฝนจากเติ้ล First Oneนั่นเองเปิดไปให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงเลยนะส่วนตอนนี้นะคะใครที่อยากจะเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อเนี่ยต้องนี่เลยเติมด้วยอาหารแมวกินโน Real Meat Freeze Dry แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะคะอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นคือ Freeze Dry ที่เขาผสมเนี่ยผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดอยู่ที่4-6 มม.เท่านั้นนะคะไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยก็เลยช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ด Freeze Dryแล้วก็ยังกินฟรีสดรายไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวเขาได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะคะกินโนเขาผสมฟรีสดรายมาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวดังนั้นประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสดรายมาผสมเองบ้านไหนอยากลองแต่กังวลว่าแมวที่บ้านจะชอบไหมนะคะตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นซื้อได้เลยนะคะที่ร้านค้าทางยูนิชามเพชรทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop อาหารแมวกินโน Real Meat Freeze Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยอาหารแมวกินโน Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ส่วนเรื่องราวในอังคารคลุมโปง X นะคะที่คุณมีนหัตถาเอามาเล่าไว้หนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของการลองเหมือนกันการลองไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งมาจากในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าหลังจากบูชามาแทนที่การค้าขายจะดีขึ้นกลับกลายเป็นว่า 1. คือเจอก้อนอะไรไม่รู้ที่ข้อมือ 2. คือมีอาการฝันร้ายฝันเหมือนมีผู้หญิงแก่ๆ2คนคนนึงเนี่ยนั่งทับอยู่บนอกแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยจับหัวเอาไว้นะคะคนที่นั่งทับอยู่บนอกเนี่ยเหมือนพยายามจะเอาก้อนอะไรไม่รู้ดำๆจากปากตัวเองยัดใส่ปากของคนที่เขาบูชาสิ่งนั้นมานะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่ให้ชื่อเอาไว้ว่าแม่ซื้ออะไรมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งหลอนด้วยและเป็นอุทาหรณ์ไปในตัวด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังย้อนหลังกันทาง YouTube A Time ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกับคุณต้นกล้าคืนพุธมุดพะห่มนะคะไม่ได้เจอนานหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องผีกับคุณต้นกล้ากันพรุ่งนี้2ทุ่มกับเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันจันทร์การมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการไม่รับเรื่องปวดหัวของคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะ
5: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ฟัง EFM ผ่านแอป A Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
9: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปนะคะคืนนี้สองทุ่มเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่มเดี๋ยวมาเคลียร์ช่องปากกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เทิร์นโปรไปกับอาชีพทันตแพทย์นั่นเองขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
10: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: พอดีเป็นคนกินเยอะอะค่ะคือมันเสียเซลล์นิดนึงอะค่ะคือหนูไปมีเดทมาเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกผู้ชายเขาแบบว่าเอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบสตันแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถบดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
2: แอบ
1: ก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดี
3: ไม่แอบเขาบอกว่ากินหมดหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
4: มันก็จะดีกว่า
5: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มี1ซิงเกิลล่าสุดจากวงนี้ที่คัมแบ็กกลับมาแล้วเผื่อว่าใครๆหลายคนที่เป็นแฟนๆของ The Moose คิดถึงนะคะกลับมาพร้อมกับการเล่าความรู้สึกของการปล่อยมือแต่เป็นการปล่อยมือด้วยความเข้าใจนะคือถึงแม้ว่าเราจะยังมีความรักความผูกพันหลงเหลืออยู่แต่ว่าพอถึงจุดๆนึงเราเดินทางมาถึงจุดที่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นบางทีการยอมรับความจริงแล้วก็กลับไปในทางที่เคยจากมาอาจจะเป็นวิธีที่รักษาความทรงจำที่สวยงามเอาไว้ที่สุดก็ได้นะคะซึ่งอีกหนึ่งความพิเศษของซิงเกิลนี้ก็คือได้คุณแม็กจากวง The Darkest Romance มารับหน้าที่โปรดิวซ์ให้ด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้จาก The Moose มาทางไหนต้องกลับไปทางนั้น

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: เมื่อกี้เพลงจากเดอะมูใช่ไหมแต่กับการปล่อยมือการที่เราต้องยอมเข้าใจถึงแม้ว่าเราจะยังรักคนคนนั้นอยู่มันดูเป็นการจากลาที่มีวุฒิภาวะมากเลยก็เลยคิดว่าถ้างั้นต่อด้วยเพลงนี้ของ Tattoo Color เลยก็แล้วกันเป็นการต้องจากกันแล้วก็ได้แต่อวยพรปกติจะอวยพรให้เขาโชคดีอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่านี้ขอให้เราทั้งคู่โชคดี

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
6: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สลดเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวลูกค้ากว่า200คนแตกตื่นวิ่งหนีตายออกนอกร้านเพลิงโหมไหม้รุนแรงรวดเร็วล่าสุดกทม.เผยยอดดับพุ่ง32ศพบาดเจ็บ73คนด้านผู้ดูแลร้านเผยก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณป้ายเหนือเวทีก่อนจะเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นแต่ไม่นานเปลวเพลิงลุกโชนสำนักงานเขตจตุจักรศูนย์ประสานงานณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธินอำนวยความสะดวกติดตามผู้สูญหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผบ.ตร.ชี้เหตุเพลิงไหม้อาจเข้าข่ายประมาทสั่งพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทุกมิติเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกคนผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยสถานประกอบการดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายพร้อมเล็งหรือโซนนิ่งสถานบันเทิงยกเรื่องกฎหมายคุมวัสดุลามไฟเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเผยสาเหตุเปลวไฟรุนแรงเกิดจากแก๊สร้อนอัดแน่นวิ่งออกมาเจอกับออกซิเจนรอรื้อซากภายในโรงเบียร์ลาดพร้าวเพื่อตรวจสอบนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกขสก.ร่วมยืนไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวพร้อมย้ำรัฐบาลหนุนเต็มที่เดินหน้าพัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่พบการซุดเอียงเพิ่มทีมวิศวกรเร่งเดินหน้าเสริมความมั่นคงใต้ดินอาจฉีดน้ำยาเพิ่มอีกเน้นย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนเลขาปปส.ชี้ที่ผ่านมามีช่องโหว่การตรวจสอบยาเสพติดย้ำเร่งตามตัวผู้บงการใหญ่ส่งยาให้แอร์สาวมีนายันไทยพร้อมส่งข้อมูลหลักฐานให้ออสเตรเลียเตือนคนรับหิ้วของอ้างไม่รู้มียาเสพติดไม่ได้ปลัดมหาดไทยเผยกสท.เตรียมประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นเหี่ยวทุจริตตอบที่บรรจุแล้ว15กรกฎาคมนี้ก่อนส่งที่ประชุมกรรมการกลางกรรมการจังหวัดเพิกถอนบรรจุมั่นใจสอบรอบนี้สร้างความกระจ่างให้ประชาชนได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยเซ็นอนุมัติพงษ์สวัสดิ์พ้นราชการหลังยื่นลาออกปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วยันทำตามกรอบกฎหมายหลังครบวาระ4ปี18กรกฎาคมนี้ส่วนคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจรายละเอียดอยู่ที่ปปช. DSI ยื่นศาลออก30หมายจับแก๊ง Forex ฟันข้อหาคอมช่อโกงประชาชนยันพบหลักฐานแน่นมัดตัวป้อมพาวุธมากกว่าปมรับเงิน28ล้านปิดท้ายกันที่กรมศิลป์เผยลวดลายพระเมรุมาตรพระพันปีหลวงโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ
4: ์ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ

ินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามาบ่รักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับ

ิวปิดคิวปิดนะคะจากน้องมางเป็นซิงเกิลงานเดี่ยวของน้องแล้วก็ชอบมากเลยคุณผู้ฟังเพราะว่ามีแต่คนไปขอคู่กับพระแม่ใช่ไหมแล้วก็พอไม่ได้เนี่ยก็จะมาบ่นพระแม่ว่าอุ้ยพระแม่ไม่ประทานให้หนูเลยโดยที่เราไม่เคยรับรู้เลยว่าเอ๊ะแล้วฝั่งพระแม่เนี่ยท่านจะมีคำตอบต่อการคอมเพลนของเรายังไงนะคะซึ่งเพลงนี้ก็ได้จำลองว่าเออถ้ามีพระแม่จริงๆพระแม่ก็คงพูดเหมือนพี่ไฮในเพลงนั่นแหละ

0: cafe
1: EFM DJ playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดย
3: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ว่ากันว่าช่วงเวลาที่เราออกไปเดทเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราโชว์ด้านที่ดีที่สุดของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดนะคะก็เลยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสมมติว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่กินเยอะนะคะคุณพี่ขาแต่ว่าหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ดูบอบบางนะแต่บางทีหนูกินเยอะกินเยอะกว่าเพื่อนผู้ชายในกลุ่มอีกค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าเวลาไปเดทเนี่ยหนูควรจะกินเยอะไปเลยโชว์ผู้ชายดีไหมหรือหนูควรจะแกล้งกินน้อยๆให้ดูแบบเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณพิงค์ที่เขาโทรมาในพุททอล์กซึ่งเอ็นดูมากผู้ฟังเพราะว่าเอาจริงนะบางทีก็อย่างที่บอกไปแหละมันเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะทำอะไรก็ตามแต่ให้เราดูดีที่สุดในสายตาอีกฝ่ายหนึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองไป 100% เลยเนี่ยมันจะทำให้เขากลัวหรือเปล่าเราควรจะสงวนท่าทีหรือเปล่านะคะก็แต่ว่านั้นว่าจริงๆเป็นตัวของตัวเองไปเลยก็ถ้าเป็นเรื่องของคุณพิงค์เนี่ยเรื่องของการกินเยอะเนี่ยก็น่ารักดีนะนั้นว่าผู้หญิงที่กินแบบไม่ห่วงสวยกินเพราะว่าตัวเองมีความสุขที่จะได้กินเนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วมันก็น่ารักมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆเรื่องเนี่ยเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองไปในเดทแรกเลยก็คงจะมีบางเรื่องแหละที่เราจะต้องอาจจะยังไม่ควรโชว์สิ่งๆนี้ออกไปอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเป็นหนึ่งเรื่องน่ารักน่ารักที่ชาวพุทโธเรียกหลายคนฟังแล้วก็น่าจะได้ยิ้มแล้วก็พี่ๆฟังปุ๊บก็ขำกากเลยเอ็นดูคุณพิงค์มากเลยนะคะนี่คือหนึ่งเรื่องในพุทโธพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดย
3: กอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตคนเราสามารถผิดพลาดกันได้แค่ยอมรับในความไม่เก่งของเราแล้วพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
7: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
5: รีเควสที่คุณฟังขอเข้ามาทางแอป A-Time ฟังฟินเนี่ยนะคะจริงๆไม่ว่าจะขอมาเวลาไหนเนี่ยก็ไม่ได้ลืมนะแต่ว่าบางทีด้วยเวลาด้วยหรือว่าด้วยธีมเพลงในชั่วโมงนั้นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปิดนะคะอย่างเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณฟังขอเข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังรอฟังเพลงนี้หรือเปล่านาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนเปิดให้แล้วนะอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็เปิดนะ

ไม่มีความรักไหนอยู่กับเราเลยนะคะเปรียบเป็นว่าวเดี๋ยวว่าวก็ลอยจากมือเราไปเปรียบเป็นนาฬิกาทรายเดี๋ยวทรายก็ล่วงลงไปนะคะเป็น2เพลงเศร้าๆปิดท้ายก็แล้วกันนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรวบตึงความหมายของทั้ง2เพลงนี้ก็คือการปล่อยนั่นเองไม่ว่าจะปล่อยเขาจากมือเราหรือปล่อยเขาออกไปจากใจเรานะคะลาไปด้วยงานนี้จากพี่ป๊อปปองกูลแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มาแทนใต้โต๊ะอีก1 นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 1

0: เศร้าได้ใจคุณผู้ฟังเอ๋ยแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคสัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับเก่งไม่พอจากน้องพีพีกริดที่ต้องบอกว่าถูกอกถูกใจชาวเอียร์เฟมมากๆเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ 2.4 ล้านวิวแล้วด้วยสำหรับมิวสิกวิดีโอใน YouTube นะครับแล้วก็ความพิเศษของซิงเกิลนี้ก็คือได้โปรดิวเซอร์คู่ใจก็คือคุณ The Toys กลับมาทำเพลงนี้ให้ทั้งเจ็บแล้วก็มูดเศร้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนอกจากหนึ่งงานนี้ที่กลายมาเป็นไฮไลท์ของเราเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามี2เพลงใหม่เข้าชาร์ตของเราด้วยนะครับอันดับที่20เป็นงานจากคุณเรดดี้ปังนะครับอย่าไปรักใครอีกนะรวมไปถึงอันดับที่18 Highs and Twee สัปดาห์นี้เป็นงานที่ชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก No One Else featuring กับน้อง Copper จากวง Bus Because of You I Chai นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่นชอบเพลงไหนก็เดี๋ยวฝากกันมาได้ทุกชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5:00 นกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
0: DJ Soulsafe ครับ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่มาทำทันเป็นเหมือนว่าฉันไม่รักกันเลยสักทีอย่าได้เปล่าพูดว่าฉันไม่แคร์ยังงงยังมีให้คิดเปล่าชอบมาทำให้ในหัวใจ

ชิวๆกันนะฮะต้นชั่วโมงนี้ด้วยซิกเกิลจากพี่ว่านธนกิจนะครับกรีทาแมนเบื่อแล้วไปวิ่งตามหัวใจใครขอวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วกันนะฮะแล้วก็มีงานจากวงแอตลาสมาฝากกันด้วยนะครับก่อนอันนี้ส้มตำนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะฮะเข้าสู่ต้นสัปดาห์กันวันจันทร์ที่13กรกฎาคมดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟนะครับวันนี้รับไมค์ต่อจากพี่แนน1วันเนาะดูแลกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยในฟีลลิ่งที่แหมเชื่อว่าบรรยากาศทั้งวันเนี้ยถ้าใครได้เปิดโซเชียลตั้งแต่เอาจริงนะเมื่อคืนละจนมาถึงวินาทีเนี้ยก็ยังมีข่าวหนึ่งที่เรียกว่าหดหู่คนไทยเหมือนกันนะข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้นี่ใช่ไหมที่โรงเบียร์แถวๆลาดพร้าวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าแหมแล้วก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเรื่อยๆเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าครั้งไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่เราก็อยากให้เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆเนาะซึ่งพอเห็นเหตุการณ์เนี้ยก็ทำให้ผมมานั่งแวะคิดเร็วๆแบบว่าทบทวนเหมือนกันนะกูฟังใครที่เป็นสายชอบเที่ยวหรือว่าอาจจะไม่ชอบเที่ยวก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบออกไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องมองหาทางหนีหรือว่าทางที่เราจะออกไปให้เร็วที่สุดถ้ามันมีเหตุการณ์ประมาณเนี้ยก็ต้องดูแลกันเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ระหว่างนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนวันนี้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับ 6:00 ถึง 20:00 นะครับอยากฟังเพลงไหนระหว่างเลิกงานก็ส่งมาฝากกันได้เลยที่แอปเอทามฟังฟินนะ

แอบชอบเพื่อนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าใช่ก็ขอให้สมหวังนะพี่อ้นนะเอาช่วงเย็นวันนี้กูฟังครับเอาใจคนที่กำลังจะออกรถใหม่กันหน่อยบางทีก็เล็งแล้วเล็งอีกใช่ไหมเพราะว่ารอเซอร์ไพรส์อยู่วันนี้เขามาแล้วนะสำหรับ Mazda Mid-Year Surprise นะครับเซอร์ไพรส์ใหญ่ออกรถใหม่กับ Mazda นะครับค่าน้ำมันฟรีไปเลยวันนี้ถึง31กรกฎาคมปีนี้นะครับรับข้อเสนอ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างต่อที่1นะฮะคือฟรีไปเลยบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุดเนี่ย 30,000 บาทโอ้โหสุดยอดนะฮะเซอร์ไพรส์ที่2ลดส่วนลดนะฮะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 240,000 บาทนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่3คือฟรีไปเลยกับกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition นะครับมูลค่า 2,500 บาทด้วยทั้งหมดนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ต่อได้อีกนะฮะเพราะว่าเจ้าของรถ Mazda แล้วก็ครอบครัวเนี่ยรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 20,000 บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปีนี้เลยนะครับพบกับข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์กับ Mazda Mid-Year Surprise นั่นเองทดลองขับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศเลยหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์เขาก็ได้นะ www.mazda.co.th นะครับส่วนเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเลยเลือกกันมาเยอะนะฮะเข้ากับฟีลลิ่งเลยเติ้ลเฟิร์สวันนะฮะกับกลิ่นฝนจัดให้เรียบร้อย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
10: เจอปล่อยเธอ

0: New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันจันทร์เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเล็กๆเช่นย้ายที่นั่งเปิดม่านหรือเปลี่ยนเพลงสมองจะรับรู้ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่และพร้อมทำงานมากขึ้นลองดูนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Soulsafe ครับ

ฉันก็เบื่อตัวเองเหมือนกันที่มันไม่ยอมเมินไปนานเพียงใดก็ยังยืนยัน

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: มูดดีมากเลยคุณผู้ฟังครับเพลงนี้จริงๆเพิ่งปล่อยออกมาประมาณสัก 4-5 วันนี้เองนะครับแล้วก็มาเปิดให้กับคุณผู้ฟังฟังกันสำหรับชาว EFM ด้วยนี่เป็นซิงเกิลเดบิวต์นะครับจากน้องๆใช้ชื่อวงว่าโมโฟนนะครับเป็นดูโอหญิงจากค่ายของ BBD Entertainment นั่นเองที่ประกอบไปด้วยน้องมิวสิกนะครับแล้วก็น้องเฟรนนั่นเองซิงเกิลนี้ชื่อว่าตัวเลือกเท่ากับฉันนะครับหรือว่าออปชั่นที่พูดถึงเวลาเรารักใครสักคนหมดหัวใจเลยเป็นไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหฉันนี่แหละก็น่าจะเป็นรักเดียวของเขาปรากฏว่าสิ่งที่เป็นความจริงก็คือเราเป็นเพียงตัวเลือกของเขาแค่นั้นเองนะครับที่ถ่ายทอดมาในสไตล์ของป๊อป R&B ได้แบบว่าลงตัวมากจริงๆเลยนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนครับป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
9: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
10: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
12: Inspiration
13: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
15: Number 20

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: หนึ่งรายการพาคุณฟินทุกแฟนดอมนะครับกับ EFM Fandom Live ย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเปิดสตูต้อนรับ2หนุ่มสุดหล่อด้วยกันนะฮะคุณอัพแล้วก็คุณภูมิจากซีรีส์ Love of สีลมนะครับหรือว่ารักแห่งสีลมนั่นเองซึ่งแม้ว่าซีรีส์จะเพิ่งจบไปแต่ว่าก็มีการเล่าถึงบรรยากาศการถ่ายทำที่ผมเชื่อว่าแฟนๆที่ติดตามซีรีส์มาน่าจะถูกอกถูกใจโดยเฉพาะ1ซีนที่หลายคนเขาฟีดแบคมาว่าสุดยอดจริงๆเลยก็คือการเต้นโพแดนซ์ใช่ไหมของพี่ภูมิที่ใช้เบื้องหลังการเรียนเนี่ยกับครูที่เขาเชี่ยวชาญด้านโพแดนซ์เนี่ยอยู่แค่5คิวเท่านั้นคุณผู้ฟังคือเร็วมากนะฮะคือปกติเนี่ยผมเห็นที่หลายคนจะต้องไปเรียนโพแดนซ์เนี่ยใช้เวลาเนี่ยผมว่าเกิน5คิวนะแต่สิ่งที่เราเห็นในฉากเนี่ยคือโอ้โหออกมาเพอร์เฟคมากๆจนแฟนๆบอกว่าสุดมากๆพี่ภูมินะฮะทั้งพี่อัพพี่ภูมิเลยก็สามารถย้อนหลังความสนุกกันได้ที่ YouTube 8 Time Online Channel เลยนะครับส่วนสัปดาห์นี้16กรกฎาคมนะฮะอีกประมาณ3วันข้างหน้าเดี๋ยวมาเจอกับน้ำหนึ่งแล้วก็เนยกันนะครับ2สาวจากซีรีส์โซ่รักอัคนี The Flyer นะฮะจากโปรเจกต์ของ4 element ด้วยกัน3ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีนี้นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ฟีลกู๊ดมากคุณผู้ฟังครับหนึ่งงานรีเควสชั่วโมงนี้นะครับมากับซิงเกิลของวงเฟลโลเฟลโลนะครับ X กับI for Eve กับเพลงที่ชื่อว่า Boom นั่นเองเข้าสู่ชั่วโมงที่2การดีเจ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่บ้านกับเราน้องแมวที่บ้านเราหน่อยคุณผู้ฟังฮะโดยเฉพาะน้องแมวที่อาจจะต้องการรักสุขภาพด้วยแล้วก็มีความอร่อยที่ต้องเติมเต็มอยู่ทุกวันเลยกับอาหารแมวกินโนชนิดเปียกนะครับทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเลยพร้อมทั้งมีโอเมก้า3นะครับช่วยบำรุงผิวหนังแล้วก็เส้นขนด้วยมีพรีไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้เสริมวิตามินอีแล้วก็ทอรีนนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าเหมียวเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีด้วยมีหลากหลายสูตรเลยแล้วก็เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยมากๆนะครับอาหารแมวเนโกะเนี่ยอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะเลยแล้วก็เขายังมีอาหารเม็ดเนโกะนะครับ holistic and grain free ซึ่งวัตถุดิบหลักๆเนี่ยเขาจะทำจากเนื้อสัตว์แท้100% เลยนะฮะเกรนฟรีแบบว่าเหมาะสำหรับแมวที่แพ้ง่ายสูตร complete and balance นะครับคุณค่าอาหารครบถ้วนแล้วก็สมดุลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า AAFCO นั่นเองซึ่งเสริมด้วยซินเบอร์ติกด้วยนะฮะช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะฮะพร้อมทั้งออร์แกนิกมินเนอรัลที่ดูดซึมได้ง่ายช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะครับนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในอาหารแมวเนโกะเลยคุณผู้ฟังเพราะนั้นถ้าอยากเติมทั้งความอร่อยแล้วก็สุขภาพที่ดีไปจัดกันได้เลยสำหรับอาหารเม็ดเนโกะนะฮะ holistic and grain free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพที่ดีที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงวิทยุกันด้วย2งานการคุ้มฟังครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปเจอกันทางออนไลน์แทนนะฮะแอปพลิเคชันเนี่ยทำฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ 8time.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะจันทร์ที่13กรกฎาคมนะคะ19นาฬิกา30นาทีเรื่อยไปจนถึง20นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะคุณผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเขาออกมาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากโรงเบียร์ที่ถนนลาดพร้าวพุ่งไปที่32ศพแล้วค่ะแล้วก็บาดเจ็บ73คนขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ชี้ว่าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ส่อเข้าข่ายประมาทสั่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็พนักงานสอบสวนเร่งคลี่คลายสาเหตุล่าสุดเจอตัวแล้วนะคะดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีหลังเพื่อนๆในวงตามหาค่ะกองปราบค่ะเปิดเกมรุกออกหมายจับ3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นก่อนที่จะรวบได้2รายแล้วนะคะก็คือดร.วินแล้วก็น้องสาวพบสนิทกับขาใหญ่ฝั่งรัฐบาลส่วนจ่าพิชิตยังหลบหนีค่ะแต่ว่าแอบติดต่อขอมอบตัวเชื่อว่าออกหมายจับเพิ่มอีกเร็วๆนี้ค่ะเดียใจยื่นสารออกหมาย30หมายจับแก๊ง Forex ค่ะฟันข้อหาพรบ.คอมแล้วก็ฉ้อโกงประชาชนยืนยันว่าพบหลักฐานแน่นมัดตัวภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนนะคะล่าสุดเองศาลอาญาก็ยกคำร้องไม่ออกหมายจับภาวุฒิชี้ว่าอยู่ในวิสัยออกหมายเรียกได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่มาขอข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
4: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
6: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
7: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะค่ำนี้เริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสักประมาณเที่ยงคืนคือมันเกิดขึ้น23นาฬิกา57นาทีก่อนที่จะข้ามวันนะคะก็เชื่อว่าหลายคนตื่นมาก็คงตกอกตกใจนะคะเพราะว่าข่าวใหญ่รับอรุณจริงๆสำหรับเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ถนนลาดพร้าวก็ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ที่เขตจตุจักรนี่เองเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะทำให้ผู้คนที่อยู่ภายในร้านไม่สามารถหนีออกมาได้จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมน่าสลดใจอย่างยิ่งค่ะล่าสุดเองสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่าตอนนี้จำนวนผู้บาดเจ็บมี73คนเป็นผู้ชาย34คนผู้หญิง39คนนะคะก็กระจายตัวไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพขณะที่ผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งไปที่32ศพแล้วค่ะจาก27ศพณวันที่เกิดขณะที่เกิดเหตุ วนใหญ่นะคะในส่วนของนิติเวชพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาซึ่งเป็นผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจท่านก็เปิดเผยถึงกระบวนการตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้อ่ะค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะดำเนินการตรวจอัตลักษณ์บุคคลได้27รายที่เสียชีวิตชุดแรกแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนเทียบเคียง DNA จากญาติเพื่อที่จะยืนยันตัวตนถ้าญาติเดินทางเข้ามาติดต่อแล้วก็ให้ตัวอย่าง DNA กับตนDNA ของตนเองเอาไว้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการเปรียบเทียบตรวจพิสูจน์คาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณ 1-2 วันเพื่อที่จะดำเนินการยืนยันตัวบุคคลให้แล้วเสร็จเบื้องต้นนะคะก็มีญาติเข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA แล้วเกินครึ่งค่ะอย่างไรก็ตามกรณีนี้ถึงแม้ว่าญาติของผู้เสียชีวิตจะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ว่าคนนี้แหละเป็นคนในครอบครัวของเราจริงๆแต่กรณีนี้จะต้องมีการตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลซ้ำอีกครั้งอยู่ดีค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งศพคืนสู่ครอบครัวก็คาดการณ์กันว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วันอย่างที่บอกไปจึงจะสามารถส่งศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นะคะฝากฝังของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าปัญหาสำคัญตอนนี้เลยคือการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตกทม.ได้เปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรที่หมายเลขโทรศัพท์0817341298ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้ประสานงานไปเลยที่คุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์0817341298ตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาแล้วจำนวนมากค่ะก็หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าญาติเราหายไปไหนจะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่านอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธินทางออกที่4ค่ะเพื่อที่จะรับแจ้งข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุพร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าการยืนยันเอกลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้ก็ขอให้ติดต่อศูนย์ประสานงานดังกล่าวนะคะหรือว่าเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะเสียชีวิตจากการสำลักควันซึ่งคุณชัชชาติบอกว่าแม้รถดับเพลิงของกทม.จะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุภายในเวลา5นาทีหลังจากได้รับแจ้งก็ตามเพราะว่าสถานีดับเพลิงมันอยู่ไม่ไกลอะนะคะทีนี้พอไปถึงค่ะกลับปรากฏว่าไปพบว่าเพลิงมันลุกไหม้รุนแรงแล้วไฟได้ลามไปยังฝ้าเพดานอย่างรวดเร็ววัสดุตกแต่งภายในก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีทำให้เกิดควันจำนวนมากค่ะซึ่งก็จากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าจุดเริ่มต้นของเพลิงอยู่บริเวณเวทีด้านในของร้านก่อนที่ไฟจะลุกลามไปตามฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดเป็นกลุ่มควันขึ้นจำนวนมากก่อนไฟลุกลามมาด้านหน้าซึ่งเป็นทางเข้าออกของร้านที่ติดกับถนนทำให้ผู้ที่อยู่ภายในไม่สามารถออกทางหลักได้สะดวกค่ะก็เลยพากันวิ่งหนีไปทางด้านหลังโดยทางหนีไฟฝั่งซ้ายที่เป็นทางออกสู่ภายนอกส่วนฝั่งขวาเป็นห้องน้ำมีผู้ประสบเหตุบางส่วนหลงเข้าไปในห้องน้ำจนหมดสติค่ะแล้วก็กีดขวางทางทำให้ผู้อยู่ข้างหลังไม่สามารถหลบหนีออกไปได้อีกทั้งยังพบว่าผู้หมดสติจำนวนมากบริเวณทางหนีไฟฝั่งซ้ายนะคะคือถ้าดูจากอาคารตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะสำนักงานเขตเขาเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายก็พบว่ามีทางหนีไฟ2ทางมีป้ายทางหนีไฟมีไฟฉุกเฉินแล้วก็มีเครื่องดับเพลิงครบถ้วนเลยแต่พอในวันเกิดเหตุจริงๆที่เข้าไปตรวจสอบก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะมันแตกต่างจากการใช้งานจริงเพราะว่าขนาดเปิดให้บริการอาจจะมีการตั้งโต๊ะขายสินค้าหรือว่าบริการบริเวณทางออกด้วยตรงนี้ล่ะค่ะมันกลายเป็นว่ามีการวางสิ่งกีดขวางทางหนีไฟทำให้การอพยพไม่สะดวกทางนี้ก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณชัชชาติบอกว่าสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายนะคะโดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเที่ยงคืนซึ่งช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาที่ใกล้ปิดให้บริการพอดีประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะต้องตรวจสอบว่าวัตถุตกแต่งวัสดุที่นำไปตกแต่งฝ้าเพดานอุปกรณ์ภายในร้านซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจะมีการหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเ พื่อที่จะทบทวนข้อกำหนดด้านวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสถานบริการส่วนใหญ่นะคะสถานบริการขนาดใหญ่มันมีข้อจำกัดกันอยู่มีข้อกำหนดเอาไว้ว่าให้ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟและไม่ก่อให้เกิดควันแต่ว่าร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีอาจจะยังไม่ได้มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันค่ะก็เลยจะต้องพิสูจน์ขยายมาตรฐานดังกล่าวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นตอนนี้นะคะมีการหารือเพื่อทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงเนื่องจากโซนนิ่งสถานบันเทิงในปัจจุบันมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยโดยการกำหนดพื้นที่ไว้แค่เพียงย่าน RCA แล้วก็สีลมเท่านั้นเองก็เลยจำเป็นจะต้องพิจารณาปรับปรุงทั้งโซนนิ่งคำนิยามของสถานบริการหรือว่าสถานบันเทิงให้ครบถ้วนครอบคลุมเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงค่ะคุณผู้ฟังอีกประเด็นหนึ่งถ้าดูจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะมีสถานประกอบการลักษณะกึ่งร้านอาหารประมาณ14แห่งซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบแล้วก็ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยล่าสุดเองสำนักงานเขตจตุจักรนะคะได้ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนี้30วันก็เป็นไปตามพรบควบคุมอาคารปี2522เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของคปภ.ค่ะวันนี้ก็ได้มีการเปิดรับเรื่องประสานญาติผู้ประสบเหตุทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินเยียวยาในส่วนของประกันภัยประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติเหตุที่ผู้ประสบเหตุทำไว้นะคะเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดโดยได้เร่งติดตามการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นก็มีการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตแล้วแค่บางส่วนขณะเดียวกันค่ะในส่วนของร้านที่เกิดเหตุนะคะจากการตรวจสอบพบว่าทางเจ้าของร้านได้ทำประกันบุคคลธรรมดาในส่วนของประกันทรัพย์สินยังไม่พบประกันความรับผิดชอบในนามนิติบุคคลค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเจ้าของร้านอยู่ในฐานะผู้รับผิดชอบก็จะต้องรับผิดชอบเยียวยาให้กับทางผู้ประสบเหตุทุกคนญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บสามารถฟ้องร้องเจ้าของร้านได้เพื่อเรียกเงินเยียวยานะคะเงินเยียวยาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเยียวยาจากภาครัฐของกระทรวงยุติธรรมอีกส่วนเป็นการเยียวยาจากประกันที่ผู้ประสบเหตุทำเอาไว้นะคะก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งนึงว่าการเยียวยาจะได้วงเงินเท่าไหร่กันบ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะเบรกหน้ายังมีความคืบหน้าคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดรวบตัวผู้ต้องหาได้แล้ว2รายค่ะ
4: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะอีกหนึ่งข่าวใหญ่วันนี้นะคะก็คือกรณีของตำรวจกองปราบเขาเปิดเกมรุกออกหมายจับ3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะก่อนเข้ารวบได้2รายรายงานระบุว่าสนิทกับขาใหญ่ฝั่งรัฐบาลด้วยค่ะส่วนจาพิชิตนะคะยังหลบหนีแต่ว่าแอบติดต่อขอมอบตัวเชื่อว่าออกหมายจับเพิ่มอีกเร็วๆนี้ค่ะความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยหลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้กระทำผิดในคดีนี้นะคะว่าหลังศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา3รายคือนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าดร.วินนายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการส่งเสริมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชรโพคินน้องสาวนายวินและจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดถูกออกหมายจับรวม3ข้อหานะคะประกอบไปด้วยมีพฤติกรรมเป็นอ้างยี่และซ่องโจรมาตราอาญา188ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานะนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะล่าสุดมีรายงานว่าชุดสืบสวนนะคะได้มีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีได้แล้ว2รายคือนายวินซึ่งก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสปป.ลาวโดยต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวสามารถควบคุมตัวไว้ได้วันที่11กรกฎาคมขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานรับมอบตัวผ่านข้ามแดนมานะคะก็คาดว่าจะนำตัวมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามได้ในช่วงเย็นของวันนี้เลยค่ะส่วนอีกรายคือน้องสาวของนายวินค่ะถูกจับได้12กรกฎาคมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนขณะนี้ควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบแล้วมีรายงานด้วยนะคะว่าวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปช.จะมาสอบปากคำทั้ง2คนเพื่อที่จะนำข้อมูลประกอบสำนวนสอบสวนในส่วนของปปช.ทั้งนี้สำหรับผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือจ่าพิชิตล่าสุดมีรายงานว่ามีความพยายามติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนด้วยค่ะและล่าสุดนะคะสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอดเวลาแล้วก็จะจับกุมตัวได้ในเร็วๆนี้นอกจากนี้คาดการณ์กันว่าภายในอีก 2-3 วันนี้จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งสำหรับนายวินมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนค่ะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการและเป็นรองนายกรัฐมนตรีซึ่งตามสายงานคุณพิพัฒน์ต้องเป็นผู้เสนอชื่อนายวินต่อคณะรัฐมนตรีนะคะ แต่ว่าล่าสุดค่ะมีการเอารูปนายวินในตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกไปแล้วแล้วก็ขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการสรรหาค่ะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมประชุมในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้เพื่อชี้ชะตาข้าราชการที่บรรจุแล้วในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนที่จะส่งจังหวัดเพิกถอนการบรรจุค่ะโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานมีรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยก็จะนำผลคะแนนที่ไม่ตรงกันเข้าสู่การพิจารณา15กรกฎาคมและจะเสนอผลพิจารณามาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเป็นผู้พิจารณาก่อนแจ้งไปยังจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะเพิกถอนคำสั่งบรรจุที่นายกรัฐมนตรีอยากให้ทำให้เร็วที่สุดค่ะส่วนกรณีที่ปปช.ประกาศรายชื่อ 6,014 คนแต่ว่ายังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนายอันสิทธิ์บอกว่าปปช.ทำได้รวดเร็วอาจจะเร็วกว่า 3-6 เดือนแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะสำเร็จไปด้วยดีเพื่อที่จะสร้างความกระจ่างให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีแอมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียแล้วก็การลักลอบขนยาเสพติดเลขาปปส.ชี้ว่าที่ผ่านมามีช่องโหว่ของการตรวจสอบยาเสพติดเฮโรอีนส่งให้กับแอมีนาผู้บงการใหญ่ก็หนีไปต่างประเทศความคืบหน้าคดีนี้ค่ะก็เปิดเผยโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.นะคะท่านบอกว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นไล่ไปจนถึงต้นตอก็คือเจ้าของยาเสพติดแต่ว่าได้หลบหนีไปต่างประเทศแล้วซึ่งเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดได้ทำตั้งแต่เป็นเครือข่ายเดิมที่ทำมาอยู่แล้วแต่ว่าเบื้องต้นการตรวจสอบยังไม่ครบทั้งกระบวนการค่ะยังขาดระดับบนแต่ก็ไม่ละความพยายามนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แล้วก็ปปส.เองยังคงทำงานอยู่ส่วนกรณีของแอมีนาค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการแบบนี้ต่อเนื่องแล้วก็เลขาธิการปปส.ท่านมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ประชาชนหรือว่าคนที่รับหิ้วบุคคลทั่วไปรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาและแอร์โฮสเตสต่างๆจะได้เข้าใจว่าการรับหิ้วสินค้าเนี่ยมันมีความผิดแล้วก็เสี่ยงทำผิดกฎหมายหลายประการทีเดียวสำหรับผู้ที่รับหิ้วสินค้าว่าแม้ว่าไม่ใช่ยาเสพติดเองถ้ามีข้อหามีฐานความผิดหนีศุลกากรก็มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีเหมือนกันก็สูงทีเดียวนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะตัวการใหญ่ยังอยู่หรือเปล่าพันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าตอนนี้หลบหนีไปต่างประเทศแล้วแต่ว่ากระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะของการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมค่ะก็ต้องย้ำว่าตัวการใหญ่ที่หนีไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดค่ะจะทำให้ความผิดในต่างประเทศของแอมีนาลดลงไหมหลายคนอยากรู้เรื่องนี้นะคะพันตำรวจตรีสุริยาท่านบอกว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการของไทยส่วนการดำเนินการของออสเตรเลียก็จะมีมาตรการในการดำเนินการซึ่งเขาก็จะต้องฟังพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งเราก็มีข้อมูลการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมก็ส่งแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะอีกหนึ่งคดีเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงไปจนถึงส.ส.ด้วยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ค่ะ DSI เขายื่นศาลออกหมายจับ30หมายค่ะเป็นแก๊ง Forex เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็ฟันข้อหาคอมพิวเตอร์ฉ้อโกงประชาชนยืนยันว่าพบหลักฐานแน่นมัดตัวป้อมพาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนที่มีเงินมากกว่าที่มีเงินมากกว่าปมรับเงิน28ล้านบาทเรื่องนี้ก็มีคนจับตามองอะนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยส.ส.เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเด็นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้พึ่งที่จะเข้าไปให้ปากคำเข้าไปให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้เองค่ะมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษนำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex จำนวน24หมายหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยค่ะ ก็มีรายงานว่าศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องพร้อมทั้งหลักฐานอย่างละเอียดออกหมายจับผู้ต้องหา2รายที่มีผู้เสียหายแล้วก็พยานหลักฐานชัดเจนส่วนอีก22รายให้ยกคำร้องค่ะโดยให้เหตุผลว่าอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้โดย2คนที่ถูกออกหมายจับไม่ใช่คุณภาวุฒินะคะแล้วก็การออกหมายจับดังกล่าวเนี่ยศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองสรุปง่ายๆเลยนะคะศาลพิจารณาแล้วให้ออกหมายจับได้2รายเป็นผู้เสียหายที่มีพยานหลักฐานชัดเจนส่วนอีก22รายให้ยกคำร้องไปซึ่งคุณภาวุฒิ สส.พรรคประชาชนอยู่ในเป็น1ใน22ที่ถูกยกคำร้องคุณผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11ค่ะเตือนว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมหลายพื้นที่จะต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะขณะที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็เตือนประชาชนด้วยระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากล่าสุดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศปิดการท่องเที่ยวห้วยแม่สะเลียงโป่งลึกบางกลอยเนื่องจากว่าฝนมันตกอะค่ะแล้วก็เป็นตกติดต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันแล้วด้วยจึงเกิดน้ำป่าไม่ได้เอื้อต่อการท่องเที่ยวไม่ได้เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนแล้วก็ที่สำคัญจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ด้วยรวมไปถึงระดับน้ำได้เอ่อล้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยตอนนี้นะคะก็ตั้งแต่วันนี้ละค่ะที่สถานการณ์มันไม่ค่อยจะสู้ดีนักก็เลยปิดการท่องเที่ยวในห้วยแม่สะเลียงโป่งลึกบางกลอยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็ประกาศแจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวขอความร่วมมืองดลงเล่นน้ำบริเวณน้ำตกเกริงกระเวียเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่าน้ำมันมีสีขุ่นเข้มค่ะก็อย่างที่รู้ๆนะคะเพราะถ้าน้ำตกน้ำลำธารในพื้นที่ป่าในพื้นที่อุทยานสีมันแดงมันเข้มขึ้นนั่นแปลว่าอันตรายแล้วค่ะอาจจะเสี่ยงต่อน้ำป่าได้จะส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็สั่งปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะคุณผู้ฟังคะกรมศิลป์เผยลวดลายพระเมรุมาตรพระพันปีหลวงโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์ค่ะความคืบหน้างานออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านก็เปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานออกแบบล่าสุดค่ะได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของการออกแบบพระเมรุมาตรซึ่งจะสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยเบื้องต้นได้นำร่างแบบส่งให้กับผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินงานภายหลังการจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จค่ะโดยจะใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าเป็นผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่นะคะขยายลวดลายตามขนาดและสัดส่วนภายในของพระเมรุมาตรสำหรับลายที่ออกแบบครั้งนี้ก็คือลายคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์ลายร้อมหงประกอบลายกลวยเชิงทุกส่วนก็จะแทรกไปด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำพระราชสมภพเป็นสีฟ้าโดยการออกแบบเป็นนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่มีความงดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าในชุดไทยสวมมงกุฎพร้อมเครื่องประดับอย่างวิจิตรการตาโดยหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าค่ะขณะที่สีของดอกบัวก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงที่เป็นสีธรรมชาติส่วนปลายวาดลวดลายเส้นสีทองนะคะเส้นสีทองนี้ก็จะเน้นให้เกิดความสว่างขึ้นเมื่องานเสร็จก็จะได้ไม่เห็นถึงความอลังการความสวยงามของลวดลายไทยบริเวณเหนือชั้นลายโครมพุ่มเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะจะมีแทรกลายอุบะด้วยลายดอกไม้ที่สื่อถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นลายดอกหญ้าลายดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่ค่ะ ปิดท้ายกันที่กองทัพสหรัฐกับอิหร่านนะคะยังคงยิงขีปนาวุธแล้วก็โจมตีโดรนตอบโต้กันไปมาโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ระบุว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพของสหรัฐในต่างประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียทั้งบาเรนแล้วก็คูเวตรวมทั้งสามารถทำลายระบบเรดาร์ในโอมานและโจมตีถูกถังเก็บเชื้อเพลิงแล้วก็คลังแสงที่ฐานทัพอากาศปรินซ์ฮันเซสในจอร์แดนเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้และโจมตีระลอกใหม่ของสหรัฐที่ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมออกมาระบุว่าสหรัฐสามารถโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอิหร่านฐานเรดาร์ริมฝั่งรวมไปถึงศักยภาพด้านโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านด้วยขณะเดียวกันอิหร่านก็ย้ำนะคะว่าครั้งนี้อิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569วันนี้เวลา 8:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่13-14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคและเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความโดยสรุปว่าในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายนานาประการทั้งเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นปัญหาด้านอาหารทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้และการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกประเทศสามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และผลงานวิจัยหวังว่าการประชุมจะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการต่อยอดนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยให้งานพัฒนาชาติบ้านเมืองเกิดผลสำเร็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมนิวเคลียร์แห่งทศวรรษที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆนิทรรศการ Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2-9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนิทรรศการ Sustainable Ecosystem จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิต Plasma Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า 95% ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการ Advanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAINT ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยนิทรรศการ Engineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะหรือ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากร
นิทรรศการ Clean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตนิทรรศการ Smart Agri Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 years of nuclear innovation for sustainable future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาและความสำเร็จตลอด20ปีของสทน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสภาสถาบันพระบรมราชชนกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลและการสาธารณสุขด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ในครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำทางการศึกษาพยาบาลอีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และการนำเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมมาใช้เพื่อรักษาพยาบาลทางไกลเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสุขภาพระดับประถมภูมิอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอสแห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่อยู่ทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉันอย่าท้อบอกตัวตนว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อเหมือนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศ จึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพัตหารเช้าและพัตหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปสวดทำนองเลื่อนทำนองกะและทำนองลากซุงและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปสวดทำนองเลื่อนเวลา 17:00 น.นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันและเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมปกรณ์อังสุสิงชั้น2อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการนี้ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรจากนั้นประธานรางวัลประชาบดีแก่ผู้ได้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2550เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นอันจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากทั้งยังส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากซึ่งมีบุคคลองค์กรสื่อและต้นแบบคนสู้ชีวิตได้รับรางวัลไปแล้วรวมจำนวน1093คนองค์กร
โดยในปี2569คณะกรรมการรางวัลได้พิจารณาคัดเลือกประวัติและผลงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมให้ได้รับรางวัลประชาบดีแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน11คนประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์จำนวน6องค์กรประเภทสื่อสร้างสรรค์จำนวน3ผลงานและประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตจำนวน8คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถจัดแสดงพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจหลากหลายด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะงานด้านสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลโดยทรงให้ความสำคัญและเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2569ด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันนี้เวลา 8:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลณท่าวาสุกรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13 กรกฎาคม 2569ในการนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียซึ่งกรมปศุสัตว์ถวายจำนวน1คู่ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวของนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตจากนั้นผู้แทนพระองค์ปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเสร็จแล้วปล่อยพันปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปองคมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ช่วงเช้าวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2546โดยจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งมาจัดทำคู่มือเพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีแนวทางการปฏิบัติและการนำเสนอในรูปแบบเดียวกันทั้งยังมีการปรับปรุงคู่มือเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและตัวเลขทางวิชาการที่เชื่อถือได้สามารถนำไปใช้เผยแพร่อ้างอิงและเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาพื้นที่โครงการ

และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาจำนวน100คนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดบริเวณเขาเสวยกะปิตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งบริเวณนี้เป็นแปลงตัวชี้วัดด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาดินและการพัฒนาป่าไม้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาลราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เป็นโรงเรียนปลายทางเมื่อปี2559เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคุณครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางที่เดินทางไปจัดการเรียนการสอนจริงให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ในรายวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนำไปพัฒนาการสอนผ่าน DLTV ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนปลายทางโดยปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนมีนายธนวัฒน์มนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของคุณครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลที่ลงพื้นที่ไปจัดการเรียนการสอนจริงเพื่อสำรวจพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูดังนี้ณบ้านเลขที่6หมู่4ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอภิรมย์ทรงพุทธสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8กองพลฐานราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องตาเท่าอำเภอกันตรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสิบโทสราวุธนามสวัสดิ์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8กองพลฐานราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันนี้ที่ห้องประชุมสงกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเขตราชเทวีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธินำคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ในการนี้พระสงฆ์10รูปนำโดยสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสวดเจริญพระพุทธมนต์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งตลอดระยะเวลา30ปีที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรการกุศลโดยไม่แสวงหาผลกำไรได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรผ่านการเชื่อมโยงทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเช่นระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดนายปรีชาไพรัมย์และคณะรวมทั้งบริษัทซันทรีเป๊ปซี่โคเบเวอเรจจำประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุกวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนบริษัทดิตโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบลจำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพทรงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแคนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีเวลา 17:00 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันบริษัทจักรวาลแอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายวัดปงท่าข้ามวัดดอนมูลจังหวัดแพร่วัดขุนนาวังวัดศรีเครีสุวรรณารามจังหวัดสุโขทัยวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพ านครและวัดภูพรานประปังจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโสมาภาอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชชิมาวาจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายราชสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลอาทิเทศบาลตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนวัดบางขู่วัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเกริกเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาและลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยณอาคารเหนือราชการในพระองค์904และตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะการไฟฟ้านครหลวงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเทศบาลตำบลบ้านว่าจังหวัดขอนแก่นชมรมภูมิโหราศาสตร์บริษัทซันทอรี่เป๊ปซี่โคเบเฟอร์เรจประเทศไทยจำกัดโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒกรุงเทพโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางในการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงและบริเวณประตูอนงคลีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 นวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ทำไมอ่ะ
3: เครียดคุยด้วยเป็นผู้บริหารระดับบนดีละอย่าลงมาคุยเลยเสียเวลา
2: พี่สนิทกับเขาไหม
3: พี่เจอเหรอ
4: ดีครับ
3: จะเรียกว่าสนิทกับกันไหมพี่สนิทกับเขาแต่ไม่รู้เขาสนิทกับพี่ไหมอ่ะแค่นี
2: ้
3: เพราะท่านเป็นผู้บริหารด้วยไงก็เลยไม่รู้ว่าเออแต่ตีกอล์ฟด้วยกัน
2: เออ
3: แต่ถือว่าก็คุยกันหลายเรื่องปรึกษากันหลายเรื่องเรื่องที่มีปัญหาก็ปรึกษาพี่เจอหมด
2: แล้วพี่เจอบอกว่าอยากมาออกเหรอ
3: ไม่พี่เจอบอกว่าดูรายการนี้แล้วชอบ
4: ชอบ
3: ดีนะครับ
2: ค่ะ
3: เปิดให้ดูเลยนะหาว่าโม้
2: ไม่โทรเลยไม่มีใครหาเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่โทรเลยไหม
4: นี
2: ่ก็ได้ลองดู
4: โชว์ด้วย
2: พี่ก็จะเป็นตำนานคนต่อไปถัดจากพี่เสกที่โทรหาผู้บริหารในแกมมี่ก็จะเป็นพี่อาร์ต
3: ผมพูดนี่กูไม่กล้าโทรแล้วนี่เห็นไหมเขาส่งมา
2: โคตรดีเลยครับผมว่ามันดีมากๆสำหรับยุคนี้แต่ดีจริงดีจริง
4: แต่แนนอยู่ในวัยที่กำลังจะถึง
2: อ๋อและเข้าบล็อกเข้าปัญหา
3: ไม่แต่แนนถือว่าใกล้แล้วนะไม่ได้ใกล้พี่ว่าแนนอยู่ในวัยเดียวกัน
4: ใน
3: แนนปีนี้เท่าไหร
2: ่37ค่ะ
3: ที่เดียวกัน
2: ใช่แต่แนนก็รู้สึกเหมือนกันว่าแนนเป็นแล้ว
3: มันพอมาเลย35จาก35ถึง45พี่ว่าคือก้อนเดียวกันสำหรับพี่นะ
2: ก็อาจจะ
3: ถูกผิดไม่รู้แต่คือพี่รู้สึกว่ามัน
4: เจนวาย
2: แต่ว่าพี่อาร์ตเป็นไหมในเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยเหมือนแบบทำงานมาถึงจุดนึงแล้วมันมีความเคว้งว่าเฮ้ยทั้งหมดนี้เราทำไปทำไมแต่อาจจะไม่เป็นเพราะว่าพี่มีลูกไง
3: เป็น
2: จริงเหรอ
3: แต่เป็น
2: เพราะว่าสมมติแนนคิดว่าคนมีลูกอ่ะน่าจะเป็นยากเพราะว่าอย่างน้อยคือมีลูกที่เป็นสิ่งที่ยึดว่าอ๋อเราทำทั้งหมดนี้เพื่ออนาคตของเขา
3: เอางี้พี่พูดตรงนี้ไม่ได้พี่พูดแล้วดราม่าเลย พี่ปิดไมค์แล้วบอกแนนได้แต่พี่พูดไม่ได
2: ้อ๋อโอเค
3: อ
2: ุ้ยน่าจริงจังมาก
3: จริงอันนี้เรื่องจริงโบอาร์ตเผื่อคิดเหมือนกัน
2: หรอ
3: ใช่แต่พูดไม่ได้แต่มันคือเรื่องจริง
2: แต่จริงแนนไปเจอเพื่อนมาในวัยเดียวกันอ่ะก็เป็นหลายคนเลยนะหลายคนเลยจริงๆเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้คุยกันดีทอล์กเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าเขามีอาการเหล่านี
3: ้ทุกคนเป็นหมดแล้ว
2: เน
3: า
2: ะ
3: แค่มันจะมากน้อยแค่ไหนแล้วบางทีแบบกูต้องให้มึงฟังทำไมอ่ะถูกไหมล่ะเห็น
4: บางทีเล่าไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ด้วย
3: ใช่เล่าไปช่วยไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเอาเรื่องตัวเองเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวไปพูดให้คนอื่นฟังอีก
2: ก็จริง
3: มึงเมากูรู้เปล่ากูยังไม่รู้เลยแล้วสุดท้ายมึงก็เมาเมาทุกคนอ่ะพี่พูดเนี้ยนายก็เมาพรุ่งนี
2: ้ถูกป่ะ
3: แนนเมาอยู่อ๋อคนอย่างแนนเมาอยู่แล้วร้อยทั้งร้อยไงก็เมา
2: ก็อาจจะมีบ้าง
3: เอาแบบอย่างนั้นถ้าจะไม่เมาเลยนะ
2: เออ
3: มึงสัญญาป่ะอย่าบอกใครนะเว้ย
2: เออ
3: เนี่ยนายเป็นอย่างงี้ป่ะเป็นคนงี้ป่ะ
2: หมายถึงว่าเป็นคนหมายถึงว่าพูดว่ามึงสัญญาอย่าบอกใครหรอหรืออะไร
3: เป็นคนงี้ป่ะ
2: ก็มีพูดก็ต้องมีกำชับ
3: คุณเมาค่ะพี่อันเป็นไหมสัญญานะอย่าบอกใครขอร้อง
2: อย่าไปพูดกับ
3: ใครอันนี้คือระหว่างเราสองคน
4: ไม่เคยพูดที่ไหนเลย
3: ไม่ถ้าเรื่องนี้รู้ออกไปคือมึงเท่านั้นเพราะว่ามีกูที่รู้แล้วมึงเลย
2: เออ
3: เคยพูดอย่างนี้ไหม
2: ต้องพูดอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่มันดูน่าไว้ใจแต่ว่าม
3: ึงคนเมาค่ะคุณต้องฟังเป็นไหมเคยพูดคำนี้ไหมถ้าเป็นคุณเป็นคนขี้เมาค่ะ
2: อ๋อบ้าแต่บางทีอาจจะไม่ใช่นะพี่อาร์ต
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอย่าทำค่ะอย่าไปหาทำค่ะถ้าคิดจะเป็นรักกันแล้วห้ามพูดแล้วเหยียบไว้แล้วต้องทำให้ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนพี่อาร์ตหมายถึงว่าแนนเป็นคนไหนเป็นคนที่พูดคำประโยคนั้นหรือเป็นคนที่ฟังแล้วไปเมาส์
4: ต่อ
3: คุณเป็นคนพูดแล้วคุณก็ทำด้วย
2: หมายถึงว่าแนนเป็นคนพูดประโยคนั้นแล้วเอาเรื่องคนอื่นไปเมาส์ต่อด้วยหรอ
3: ใช
2: ่ไม
3: ่ทุกเรื่องไม่เคยมีเลยถูกป่ะในชีวิตนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
2: ไม่มีบางเรื่อง
3: เห็นไหมนะเห็นไหมคุณแนนคุณอย่าไม่ได้
2: เอาแต่บางทีเราก็เล่าให้แบบสมมติว่าเรื่องพี่อย่างเงี้ยก็ไปเล่าให้แม่ฟังเหมือนอยู่คนละสังคมไงแม่มีพี่ที่ทำงานคนนึงเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีให้ผลร้ายผลดีอะไรกับพี
3: ่แนนในชีวิตนี้มีเรื่องไหนที่ไม่เคยพูดกับใครปะแล้วเก็บเอาไว้แบบอ่ะฟังจากคนอื่นมาหรือเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแบบต้องเหยียบไว้ว่าม
2: ี
3: อ่ะไหนลองพูดสิ
2: ไม่พูด
3: เรารู้สองคนพี่ปิดไมค์อ่ะ
2: ไม่พูดหรอก
3: พี่ไม่ต้องงายให้พูดหรอกพี่แค่อยากรู้ว่าทุกคน
2: เคยเป็นไหม
3: พี่ก็มี
2: ก็พี่นิสัยไม่ดีไงแล้วพี่จะมาแอดซูมว่าคนอื่นนิสัยแบบพี่มันเป็นไปไม่ได้
3: พี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้ว่าใครพี่ไม่ได้ว่าใครนิสัยไม่ดีไม่ได้ว่านิสัยไม่ดีด้วยแต่แนนมันมีพี่ก็มีทุกคนมีหมด
2: ก็ถ้าไงก็คือแนนแปลว่าพี่นิสัยไม่ดี
3: แล้วเธอนิสัยดีเหรอ
2: ก็ดีกว่าพี
3: ่แต่เธอก็ทำแต่เธอก็ทำถูกไหม
2: ก็มีบ้างอันนั้นว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์แหละ
3: อย่าเปลี่ยนเรื่องอย่าจบไม่ได้ฉันงัดเธอขึ้นมาอยู่แล้วฉันเล่นฆ่าเวลาแล้วไม่ต้องห่วง
2: แต่ฉันงัดเธอไม่ได้นะ
3: แต่ฉันงัดเธอได้นะเธอรู้ใช่ไหม
2: แต่ฉันงัดเธอไม่ได้
3: ปิดไมค์ได้ปะ
2: นี่ไม่พูดถึงซีรีส์หน่อยหรอ
3: ไม่ต้องพูดหรอก
2: ทำไมล่ะ
3: ไม่มีอะไร
2: ดูแล้วนะสนุกดี
3: ชอบอ่ะถามได้มุมแนนคือเจนวายปะ
2: เจนวายแต่แนนคู่เคียงกับเจนซีเยอะ
3: ตัดความเจนซีตัดเอาความเจนวายของแนนแนนดูรู้สึกไง
2: ต้องปิดเอาแบบเวอร์ชันปิดไมค์หรือเปิดไมค์
3: ปิดไมค์ไม่ต้องพูดเอาเปิดไมค์ปิดไมค์พื้นแล้วล
2: ่ะคือถ้าสมมติว่า EP แรกอ่ะมันอาจจะยังนิ่งๆอยู่เพราะว่ามันจะต้องปูเรื่องราวให้แบบรู้เรื่องว่าที่มาที่ไปสาเหตุใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าประมาณสัก EP นะว่าสักประมาณ EP 3 อ่ะเริ่มรู้สึกว่าพี่ๆเริ่มอยู่ตัวเริ่มเหมือนลงสนามแล้วอุ่นเครื่องเต็มที่แล้วจ่ายบอลกันแบบโฟลว์มากแบบนั้น
3: โอเค
2: แล้วก็มันมีอะไรใหม่ๆของการตัดต่อเนาะที่เรารู้สึกว่าไม่เคยเห็นในซีรีส์แบบที
3: ่
2: เราโตมาร
3: ว
2: ดเร็วฉุบฉับ
4: เร็วจัง
3: เร็วจังหายใจไม่ทันเป็นมีไหมรู้สึกไหม
2: ไม่ขนาดนั้นนะรู้สึกชินชินกับการตัดแบบนี
3: ้ก็คือดูเร็ว
2: เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันปกติมันช้ากว่านี้สำหรับคนยุคนี้เนี่ยว่ามันจะน่าเบื่อไปเลยพี่อาร์ต
3: หรอ
2: ใช่พี่ตกปกติพี่ดูซีรีส์พี่เล่นมือถือปะสมมติว่าดูซีรีส์ใน Netflix อะ
3: พี่ไม่เคยดูซีรีส์เลย
2: ยากแล้ว
3: แต่ทิกตอกพี่ดูนะซีรีส์พี่ไม่เคยดูเลย
2: แนนจะบอกว่าคนยุคนี้แนนหรือเพื่อนหรือใครก็ตามอ่ะสมาธิสั้นขนาดที่บางทีเราดูซีรีส์ใน Netflix อ่ะ
4: เ
2: ราเล่นมือถือไปด้วยบางครั้งหรือเราไม่สามารถที่จะดูซีรีส์ได้ยาวนานพอที่เราจะไม่หยิบมือถือขึ้นมาดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
3: จริงเหรอ
2: จริง
3: แล้ว
2: ที่เดียวที่มีสมาธิคือโรงหนังเพราะว่ามันห้ามหยิบขึ้นมา
3: แล้วเราจะรู้เรื่องซีรีส์นั้นหรอ
2: เรารู้เราก็หูฟังไงตาดูมือถือหูฟังซีรีส
3: ์
2: เนี่ยมัลติทาส
3: ก์ได้เหรอ
2: ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
3: อ่ะโอเคซึ่งผมไม่ได้แน่ๆหนึ่งคนถ้าดูซีรีส์คือดูซีรีส์เลย
2: เออ
3: เล่นโทรศัพท์คือเล่นก็อาจจะพอสไว้แล้วก็เล่นโทรศัพท์ต
2: ่ออ๋อแล้วพี่หมายถึงพี่ดูซีรีส์ใต้โต๊ะแล้วมันตัดฉุบฉับแล้วพี่ดูไม่ทันหรอหรือว่าไง
3: พี่ดูไม่ทัน
2: กอสิ
3: พี่ดูซ้ำหลายรอบเพราะพี่ดูไม่ทัน
2: อ๋อ
3: แต่ก็เข้าใจนะมันก็บางเรื่องก็สนุกบางจังหวะก็สนุกดีบางจังหวะก็เอ๊ะมีเอ๊ะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่แต่ไม่ได้แย่แต่แค่อาจจะเป็นด้วยเจนเราไงที่เสพมาแบบละครแนวตั้งอ่ะที่มันจริงๆแล้วผมเป็น
2: เป็นฟิลแบบเอิงเอยเอื้อนเอยอ่ะ
3: เอิงเอยเอิงเอย
2: กว่าจะพูดได
3: ้ถ้าอย่างที่แนนว่าก็ถูกเอิงเอยมากก็ไม่น่าดู
2: ใช่
3: ก็น่าเบื่อ
2: จริงทุกอย่างมันไปเร็วหมดแล้วตอนเนี้ย
3: นี่เราพักได้หนึ่งชั่วโมงนะ
4: ยัง
2: ไม่ได้พักเลย
4: เบรกได
3: ้เบรกก่อน
5: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ
7: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
8: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
9: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
13: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
12: เขาจะกินปิ้งย่าง
13: แต่เขาจะกินชาบู
12: ปิ้งย่าง
13: ชาบู
12: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันทานท้ายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
4: อันดับแรกเลยคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันจันทร์ระวังมิจฉาชีพเริ่มจากไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะความปลอดภัยของเราสำคัญที่สุด
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
8: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: เรื่องราวของซีรีส์ใช่ไหมล่ะตอนนี้มัน EP 5แล้วซึ่ง EP 5คือน่าจะวุ่นกว่าเดิมคือเหมือนวุ่นขึ้นทุก EP อ่ะจะมีตัวละครมีสถานการณ์อะไรใหม่ๆมาเติมเรื่อยๆก็สำหรับการดูย้อนหลังเนี่ยเราดูผ่านแอปวันดีที่เดียวใช่ไหมคะดังนั้นจะบอกว่าลูกค้า AS ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเขามีโปรแรงเดือนสุดท้ายพิเศษก็คือลูกค้า AS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง49บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้หรือว่าสิ้นเดือนนี้นะคะสมัครเลยสมัครก็คือกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะก็ห้ามพลาดเลยเพราะว่าโปรพิเศษแบบนี้มีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นแค่49บาทต่อเดือนนะคะ
3: คร
9: ับ จริงๆไม่ใช่แค่ซีรีส์แต่ตัวทำงานนะมีซีรีส์อีกมากมายเลยในแอปวันดีที่เป็นแบบมีทั้งออริจินอลซีรีส์ของเขาด้วยหรือว่าแบบอย่างซีรีส์ของ GMMTV ก็มีด้วย
3: เอาจริงตอนนี้ ปีนี้ช่องวันนี่คือเดินหน้าเรื่องละครเรื่องซีรีส์คือเยอะมากนะเราสามารถไปดูได้ในแอปวันดี
9: ค่ะละครแนวตั้งก็มีนะแอปวันดีอ่ะมีหมด
3: ตั้งแนวนอนแนวเฉียงแนว
9: ลา
3: บ
9: แนวอะไร
3: ตอนนี้ช่องวันนี้เขาทำเพื่อพวกคุณเลยฮะ
9: ค่ะ
3: นะฮะอ่ะก่อนจะหมดเวลาช่วงท้ายเหลือเวลา2นาทีครึ่งเราดูข้อความสักหน่อยพี่แนน
9: เขาบอกว่าสำหรับเจนซีเนี่ยดูแล้วชอบค่ะการตัดต่อเลิศมากตอนดูคือไม่เล่นโทรศัพท์ไปด้วยเลยดูเพลินมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เติมเน็ตหรือเปล่า
3: อุ๊ย
9: ขอโทษ
3: เขาเติมพี่อาร์ตพี่แนนฮะรบกวนขอคาถาให้หน่อยจะกดรางวัลเอาผ้าห่มผ้าห่มอะไรอ่ะ
9: คือในแอป A ทำฟังฟินเนี่ยเขาฟังโหเขาฟัง1นาทีเท่ากับ1พอยต์สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็คือเหมือนถ้าได้ประมาณ10,000พอยต์มั้งจะได้ผ้าห่มที่เป็นเหมือนคอลเลกชันใหม่ของ A Time ได้เขาก็อยากได้กันอย่างงี้แต่ว่า
3: 10,000พอยต์คือ10,000นาทีเหรอ
9: Yes แต่มันกดยากไงเพราะว่ามันมีแต่คนอยากได้
3: 60นาที1ชั่วโมง
9: ใช่
3: ถึง10,000นาทีกี่ชั่วโมงอะเอางี้ถ้าคุณไม่ไหวเดี๋ยวใต้โต๊ะทำงานขโมยให้
9: ขโมยเหรอ
3: ทางพวกเราแล้วใต้โต๊ะขโมยให้1ผืน
9: แจกทุกคนเลยเหรอ
3: ผืนเดียวขโมยได้เยอะแยะล่ะขโมยนิดหน่อยพอ
10: แล้วนี่ไงเขาบอกอยากได้เหมือนกันคนอยากได้เยอะอยู่นะ
9: ใช่
3: ผมลายอะไรอะ
10: ย
3: ัง
10: ไม
3: ่
10: เห็น
3: อยากเห็นละพี่แจ๊คงั้นเอาช่วงเราก็พอพี่
10: ผ้
3: าห่มไม่ต้องถึงเป็นชั่วโมง
9: 166ชั่วโมงถ้าฟังแอปเอทำฟังฟิน
3: อาร์ตเผือกโบแล้วก็มีแนนด้วย4คนเลย
9: อ๋อผ้าห่ม 40,000 พอยต์เลยเหรอ
3: 40,000 พอยต์เลยเหรอ แลกเป็นโหไฟบินเลยนะ 40,000 พอยต์เนี่ย
9: แต่ก็มีคนเขาฟังเปิดฟังทุกวันทั้งวันไงเขาก็สะสมไปเรื่อย
3: ๆเดี๋ยวนะอ่ะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที10ชั่วโมงเท่ากับ600นาที10,000ชั่วโมง
9: เมื่อกี้กดแล้วว่า10,000ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับเอ้ย10,000นาทีเท่ากับ166ชั่วโมง
3: 166ชั่วโมงเท่ากับกี่วัน
9: ก็166คูณ4อ่ะ6วัน64 24ก็ประมาณเกือบเดือนนึงอ่ะ 40,000 พอยต์แต่ต้องเปิดฟังทั้งวันทั้งคืนนะ
3: โอ้โห
9: อืม
3: เพื่อผ้าห่มผืนเดียวคุณผู้ฟังครับ ฟังผมชั่วโมงเดียวผมขโมยให้อ่ะหรือว่าผมทำให้เป็นแยกให้ต่างหากถ้าต้องการฝั่งนี้นะ
9: หมายถึงว่าคอลเลกชันสำหรับใต้โต
3: ๊
9: ะ
3: เหรอเผือกโบแนน
9: เอ
3: างี้เดี๋ยวผมทำให้เลยอ่ะทำเองเลย
9: แล้วตังใคร
3: ตังพี่ก็ได
9: ้ก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าตังพี
3: ่10ผืน
9: ถามจริง
3: จริง
9: หรอสกรีนคำว่าอะไร
3: อ่ะก็เป็นหน้าอาร์ตหน้าโบหน้าเผือกหน้าแนน
9: เออ
3: 4คนนะ
9: เออ
3: 10ผืน
9: เออ
3: เดี๋ยวนะต้องฟังเท่าไหร่ดี
9: ให้ไปคิดก่อนหมดเวลาแล้วชั่วโมงนี้
3: อ่ะได
9: ้ค่ะเจองานที่ใช่ไหมล่ะอ่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณนะคะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
3: ครับนี่มีคนหมิ่นนะฮะบอกว่าจริงๆลองฟัง 40,000 นาทีดีกว่านะครับ มีคนหมิ่นนะฮะคุณหมิ่นผมแล้วฮะเดี๋ยวเจอชั่วโมงหน้าฮะ
9: ค
2: ่
9: ะ
2: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ให้แจ้งลองสมาร์ทฮาร์ทสมาร์ทฮาร์ท
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะยอดเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น28รายยืนยันตัวตนแล้ว25รายและสสภาวุฒิยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายกรณี Forex สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: สสภาวุฒิยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายกรณีฟอเร็กซ์ที่กระทรวงยุติธรรมเผยเตรียมออกหมายจับคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยเตรียมออกหมายจับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองได้ให้ข้อมูลกับ DSI ในฐานะพยานเป็นที่เรียบร้อยโดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเกิดความชัดเจนและครบถ้วนมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ได้มีกระแสข่าวที่เผยแพร่ในวงกว้างว่าอาจจะมีการนำกำลังเข้าจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับดังกล่าวซึ่งมีการกล่าวพาดพิงถึงตนเองด้วยนั้นข่าวดังกล่าวสร้างความประหลาดใจและความกังวลใจให้กับตนเองเป็นอย่างมากเนื่องจากตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจตนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนธุรกิจสแกมเมอร์ขบวนการฟอกเงินหรือการกระทำที่เป็นอันช่อโกงประชาชนในรูปแบบใดทั้งสิ้นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวพาดพิงพร้อมนำเสนอข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานทุกประการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ส่วนตัวเข้าใจดีว่าการก้าวจากภาคธุรกิจเข้าสู่การทำงานด้านการเมืองย่อมต้องเผชิญกับการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงแรงเสียดทานในหลายด้านแต่เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางนี้เพราะต้องการนำความรู้ประสบการณ์มาผลักดันประเทศและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและเชื่อว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยย่อมมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและสังคมสำหรับบุคคลที่พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอดย่อมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเกินสมควรหรือสร้างสถานการณ์ให้เกิดความตื่นตระหนกยืนยันอีกครั้งว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ยอดเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น28รายยืนยันตัวตนแล้ว25รายขณะที่นักวิชาการชี้อาคารปิดทึบวัสดุไวไฟทำไฟลามทั้งห้องในเวลาเพียง 3-4 นาทีพร้อมเรียกร้องอุดช่องว่างกฎหมายควบคุมร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: สถานการณ์ล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเปิดเผยข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและศูนย์เอราวัณว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า28รายขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงเหลือ71รายและผู้บาดเจ็บสีเขียวเดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วโดยสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มอีก10รายรวมยืนยันตัวตนแล้ว25รายแบ่งเป็นชาย10รายและหญิง15รายด้านนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมคณะวิศวกรลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นระบุว่าอาคารลักษณะเป็นห้องปิดทึบเพดานต่ำและการใช้วัสดุตกแต่งอาจติดไฟง่ายเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไฟลุกลามทั่วห้องภายในเวลา 3-4 นาทีขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมก๊าซพิษอีกทั้งยังมีข้อมูลว่าระบบสปริงเกอร์ภายในอาคารไม่ทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนช่องว่างของกฎหมายเนื่องจากสถานประกอบการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงทำให้มาตรการด้านความปลอดภัยไม่เข้มงวดเท่าที่ควรการควบคุมอัคคีภัยไม่เพียงพอและยังขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมตรวจสอบขั้นตอนการออกใบอนุญาตของสำนักงานเขตและผลักดันการเข้มงวดสถานประกอบการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมสามลอยครั้งนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง EFM News EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: คุณผู้ฟังผมขอคุยกันนานนิดนึงเพราะว่ากำลังคุยอยู่ว่าการแต่งงานสักหนึ่งครั้งเนี่ยหวังซองจากพี่เท่าไหร
8: ่อย่างพี่ยาเนี่ยขั้นต่ำต้องมีหลักหมื่นกับความผูกพันของเราที่มันเป็นแบบเนี่ยอยู่ในบริษัทเดียวกันมาเนิ่นนาน
7: หมื่นเลยหรอ
8: เป็นหมื่นในฐานะที่แนนเคยมาขอเพลงที่หน้าห้องนี้ตอนที่พี่อาร์ตจัดกับพี่เผือกเป็น
7: สมมุตินะหมื่นไม่ให้ได้นะ
8: ค่ะ
7: ตาย
8: ทำไม
7: ความสัมพันธ์เท่านี้ไม่พอ
8: แนนเคยมาขอเพลงของพี่ต่ายเพ็ญพักที่ช่วงพี่อาร์ตกับพี่เผือก
7: พี่ลืมมันไปละ
8: แต่แนนจำ
7: พี่จำไม่ได้เลยเอางี้นะถ้าพี่หมื่นแล้วพี่โบพี่เผือกอ่ะ
8: ก็ไม่ควรต่ำหมื่น
7: นี่แต่งเอาความไรหรือว่าเอาความรักเนี่ย
8: บ้าก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเราก็แต่เราก็ต้องเชิญทุกคนเพราะว่าพี่พีอาร์เขาบอกว่าถ้าจะเชิญบางคนมันน่าเกียด
7: อ๋อพีอาร์เคยแจ้งว่าเชิญบางคนน่าเกียดถ้าพี่โบพี่เผือกพี่อาร์คนต่ำไม่ต่ำหมื่นเนี่ย
8: อ่
7: ะอย่างพี่โรจน์นี่หวังเท่าไหร่
8: หุ่ยพี่โรต้องมีหลัก 50,000 นะเพราะว่าผู้บริหารไง
7: เป็นกูไม่มาติดงานแน่ๆไม่มาไปที่ 50,000 เลยเหรอ
8: เออพี่เป็นผู้บริหารเลยนะ
7: อ่ะในความคิดว่าพี่โรคือผู้บริหารได้ดูแลน้อง
8: ๆ
7: เงินเดือนสูงแน่ๆระดับผู้บริหาร
8: ใช่ใช่
7: ดังนั้นน้องคนนึงแต่งงานที่ทุ่มเทให้ออฟฟิศขนาดเนี้ย
8: คือ 50,000 สำหรับพี่โรเนี่ยกินข้าวสัก2มื้อเองใช่ไหมล่ะพี่ว่า
7: พี่ไม่ทราบต้องลองถามเขาดูอันนี้พี่ไม่ทราบเลยอ
8: ันนี้เดาเอาเองล้วน
7: ๆโอ้แล้วเชิญข้างบนไหมอย่างพี่บอยคุณไพบูลย์นี่เชิญไหม
8: อุ้ยไม่กล้าเชิญหรอกอันนั้นเขา
7: พี่เชิญนะ
8: จริงป่ะ
7: ตอนพี่แต่งพี่เชิญจริงเชิญได้นะ
8: แล้วหมายพี่ไปให้การให้ท่านเลยเหรอ
7: ก็ที่ฉันก็ฝากเลขาพ
8: ี่
7: เชิญหมดพี่เชิญคุณไพบูลย์เชิญพี่เบิร์ด
8: จริงป่ะเนี่ย
7: พี่เล็กบุษบาเพราะพี่ถือว่าพี่ลูกน้องเขา
8: อ๋อ
7: นี่ติดกับมี่ไง
8: จริงๆเราควรเชิญไหมพี
9: ่
7: ควร
8: ใช่ไหมเหรอ
7: เชิญได้
8: ได้
7: เราเป็นรุ่นเราเป็นในฐานะนามสกุล GMM กัมมี่
8: อ
7: ่ะท่านผู้บริหารเราเชิญได
8: ้ถ้างั้นแนนถามกับตอนนั้นที่พี่เชิญผู้บริหาร
7: อ
8: ะคาดหวังเท่าไหร
7: ่หนักกว่าแนนเยอะหนักกว่าแนนเยอะเอาจริงแต่ก็สมเหตุสมผล
8: ค่ะ
7: สมเหตุสมผล
8: โอเค
7: จริงอ่ะพี่ชงพี่ชอดอะไรเงี้ยต้องเชิญหมด
8: เชิญอยู่แล้ว
7: แต่นึกได้ว่าใครไม่มาบ้างนะก็
8: ม
7: ีไม่มาไม่ให้ก็มี
8: ซึ่งเราจำเลยหรอ
7: ลึกๆก็อ่ะก็ถ้าเรียกไปก็คงไม่ทำงานให้อ่ะ
8: จริงป่ะเนี่ย
7: ใช่ก็เป็นพวกไอ้เจมเลยที่มันไม่มาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำงานให้เจมไงแต่ท่านบริหารทุกท่านมาหมดเลย
8: บ้าพี่เจมไม่ไปได้ไง
7: เขาเรียกว่าพูดให้จบไปก่อนพูดจบเรื่องนี้ไปก
8: ่
7: อน
8: เขาจริงจังไงจริง
7: จังดิ
8: เออ
7: ปวดงานผมนี่คือตอนนั้นโอ๊ตปามโมดร้องเพลงนะ
8: เออ
7: แจ๊สพุกนิก
8: ก็ร้องเพลง
7: พี่บอยพีซเมกเกอร
8: ์หูนี่เฟสติวัลแล้วนะ
7: วัชราวรีนี่คือร้องตอนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินเข้า
8: เขาร้องเพลงอะไรรออมเอ้ยลูกอม
7: เนี่ยพอเป็นเราเล่นก็ถือว่าสังคมให้อภัยไง
9: ใช่
7: พอพี่เล่นปุ๊บพี่ก็
8: อาจจะไม่ให้อภัยอาจจะไม่ให้อภัยก็ได้แล้วตรงเนี้ย
7: ว่าฉันเอามีใครอยู่บ้างก่อนนะมีหลายคนเหมือนกันที่ไปขอบคุณมากทีเจเซเตอร
8: ์โอ้เออก็ได้แต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลย
7: เฟสติวัล
8: ดีใจด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วย
7: ถ้างานแนนถ้าเชิญพี่จะร้องให้หนึ่งเพลง
8: ไม่เอานะไม่เอาแบบงานพลอยชี้นะคือแบบขโมยซีนมากไม่ได้
7: ไม่อยากได้งั้นหรอ
8: ไม่อยากได้ให้ไม่อยากให้ใครขโมยซีนเลยอยากจะต้องเด่นที่สุดในงานวันนั้นงานของเรา
7: แก้ผ้าเท่านั้นคือจะมันเด่นที่สุดในบรรดาเจ้าสาวที่เกิดมา
8: ไม่อ้าวแล้วใครเป็นพิธีกรให้งานแต่งพี่คะ
7: อตก
9: โอ้ยอ้นตุยไก่
8: อ๋อหรออ
7: ตกอ้นตุยไก
8: ่อ๋อ
7: ตอนนั้นอตกก็อยู่ที่เนี่ยกรีนชาแนล
9: ใช่กรีนชาแนล
7: เอออตก
8: อืมอืมอืม
7: แนนคาดหวังว่าพิธีกรงานแนนคือใครอ่ะ
8: ก็คงแถวๆนี้แหละแต่เดี๋ยวขอแบบขอออดิชั่นอีกทีนึงว่าใครจะเหมาะสม
7: งั้นเข้าเรื่องเราดีกว่าออดิชั่นงานแต่งมึงแล้วเนี่ย
9: หางานก่อน
8: ได้ตัวหางานไง
9: เดี๋ยวให้ OB ปล่อย
8: ค่ะ
7: OB ครับพร้อมแล้วลุยฮะ
10: รับสมัคร Medical Cell หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ Jobs DB by Seek มีมาแนะนำกันค่ะถ้าคุณชอบการขายชอบพบปะผู้คนและมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ Medical Sales อาจใช้สำหรับคุณเลยค่ะ Medical Sales หรือผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์คือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลคลินิกและหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดงานของคุณคือสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และลูกค้ากลุ่มสำคัญนำเสนอจุดเด่นและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมืออาชีพดูแลและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดหากคุณจบจากสาขาที่เกี่ยวข้องและอยากเติบโตในสายการขายที่ได้ใช้ทั้งทักษะความรู้และความสามารถในการสื่อสารงานนี้อาจใช่สำหรับคุณเลยค่ะลองเสิร์ชคำว่า medical sales ในแอปพลิเคชัน JobDB by Seek ก็จะเห็นได้ว่างานนี้มีบริษัทเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสามารถดูได้ว่าที่ไหนแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของคุณฐานเงินเดือนเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
7: พี่อั้นเสียงเพิ่งออกไปใช่ไหมตอนนี
8: ้
7: โอเค
8: ใ
7: ช่ช่วงตกใจเลยตกใจ
9: โอ้โหหนัก
7: ออกไปเมื่อกี้หนักจริงออกไปเมื่อกี้หนักจริง
8: แบบขึ้นเทนนะ
7: เออแน่นอน
8: ค่ะ
7: ตกใจ
8: medical sales
7: ครับ
8: ก็คือขายแบบเครื่องมือการป้องกันแพทย์อย่างเช่นแบบไปนี่ได้ไหมเครื่องตัดยาอาจจะไม่ใช่
7: เครื่องตัดยา
8: เครื่องตัดยา
7: ไม่ใช่เขาเป็นคนดีเทลยา
9: เขาเรียน
7: เซลยา
9: เอายามาขายตามโรงพย
7: า
9: บาล
7: เป็นคน
8: บอกไม่สั่งอันนี้คือขายยาหรอไม่ใช่ขายเครื่องมือหรอ
7: ไม่ใช่
8: ฮะ
7: เครื่องมืออาจจะมีบ้าง
8: แต่เขาเรียกรวมๆเหมือนกันหรอพ
7: ี่เท่าที่ผมเข้าใจน่าจะผิดนะแต่คือต้องเข้าไปดีลกับโรงพยาบาลยาตัวนี้มีเครื่องมือนี้อะไรเงี้ยก็เขามีผสมกันได
8: ้ค่ะ
7: ถ้าเข้าใจผิดอะไรไงใครทำอยู่ก็แจ้งได้นะครับ
8: จริงเหรอนี่เมื่อกี้ที่ฟังไงเขาบอกว่าเป็นคนขายเครื่องมือทางการแพทย์ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นคนละแบบกับที่ขายยาไหม
9: เหมือนกัน
8: ใช่ไหม
7: มีคนบอกว่าคุณไกด์บอกเอเย่นขายยา
8: ไม่ใช่แล้ว
7: ไม่น่าใช่
8: มีงานที
9: ่
7: เงินเดือนดีนะอาชีพเนี้ย
9: รวยมาก
8: มีงานที่ไหนบ้างคะ
7: เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อจเรย์
8: จเรย์ทำไมล่ะ
7: ก็เป็นดีเทลขายยาเนี่ยแหละร่ำรวยจเรย์ตอนนี้โอ้โหหาตัวจับยาก
8: มีที่เมกะคลินิกนะคะเป็นที่ปรึกษาความงาม อยู่ที่ประจำสาขาฟิวเจอร์รังสิตอันนี้เป็นงานเต็มเวลานะเงินเดือน 30,000 ถึง 45,000 ต่อเดือนนะคะ
7: ไม่น้อยนะไม่น้อยส่วนคนที่ส่งมาว่ายาคูนะฮะฝากบล็อกหน่อยนะฮะเสียเวลาในการคืนนะฮะ
8: เขาถามว่าจเรย์ไม่ได้เป็นตำรวจหรอ
7: คือจเรเป็นตำรวจแต่เพื่อนชื่อจเรไม่ได้เป็นตำรวจไง
9: ชื่อเขา
7: ชื่อเขาคือจเรไม่ได้เป็นตำรวจแต่จเรเป็นตำรวจ
8: นี่เห็นไหมบุกชอบน้องตะกองชอบ
7: อธิบายให้ฟังจเรเป็นตำรวจแต่เพื่อนที่จเรไม่ได้เป็นตำรวจ
8: เอามีที่Porsche Medica Life Tech นะคะ Head of Sales and Trade Marketing เงินเดือนเท่าไหร่คะคุณ 120,000 เป็นต้นไปจนถึง 180,000 งานเต็มเวลาเฮ้ยน่าสนใจนะเอาจริง
7: อาชีพน่าสนใจมาก
9: ความสวยความงามอยู่แล้วไง
8: เฮ้ยหรอพี่แตกเปิดอันนั้นทิ้งไว้ก่อนนะ
7: เฮ้ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้อาชีพนี้ถ้าขายแล้วแบบโหถ้าโรงพยาบาลแบบเฮ้ยมั่นใจที่คุณแล้วนะ
9: ยาวๆ
7: เท่าไหร่เท่ากันคุณจะซื้อลัมโบซื้ออะไรคุณสบายเลยไม่สุจริตด้วย
8: เดี๋ยวดูเดี๋ยวว่ากันBD Manager ที่APAC หรอ APAC นะคะ
9: อ
8: ัน
9: นี้ชื่อบริษัทครับ
8: สมาร์ทครูดคอนซัลแทนรีคูดเมนต์นะคะ 70,000 ถึง 100,000
7: เนี่ยดูสิเห็นไหมอ
8: ันนี้เป็นงาน BD นี
7: ่พี่ทำ 3-4 เดือนที่นี่นะเท่าเขาเนี่ย
8: แหมตัวเองก็มีงานอื่นชอบพูดให้ตัวเองดูเงินเดือนน้อยจริงๆไม่ใช่หรอก
7: พี่มาถึงที่นี่ไง
8: ใช่ไงขยายความให้
7: พี่น้องคะแนนเยอะเอาต่างดูไหมล่ะต่างดูไหม
8: ไปกันต่อที่เซลล์ดีเรคเตอร์นะคะที่ BDH Medical Supply หูวันนี้ก็เริ่มต้นก็แจ๋วเลยนะ 70,000 นะคะไปจนถึง 100,000
9: อู้นี่อย่างโหด
8: อันนี้ 250,000 บวก allowance บวกคอมมิชชั่นนะคะMedical Cell Executive ที่ Cardio Scan 250,000
9: เหรอเริ่มต้นนะ200,000
7: น่าสนใจมีคนบอกว่าเชิญอาชีพนี้มาคุยก็น่าจะดีนะคะ ดีนะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันต้องจบอะไรอ่ะ
9: จริงๆคุณเคนนครินทร์เคยทำมาก่อน
7: อ๋อเหรอเคนทำดีเทลยา
9: ใช่ก่อนเขามาทำพวกหนังสือ
7: จริงๆพี่โบก็ทำมาก่อน
9: อ๋อ
7: ดีเทลยา
9: โอ้ไม่เคยรู
8: ้เออไม่เคยรู
7: ้ทำได้หลายอย่างคือทั้งรับทั้งเดินทั้งส่งอะไรได้หมดเลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องยาเนี่ยชนชนก็ได้ชน
9: เดินเข้าโรงพยาบาลเสนอ
7: ลองทักเขาดู
8: เออ
7: ชนยาก็ได
8: ้อ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับช่วงใต้โต๊ะหางาแล้วก็เดี๋ยวเรามี
9: ท
8: ันตแพทย์สาวสวยมารอโอ้โหมาตั้งแต่แบบสองทุ่มแล้วอ่ะ
7: อยากคุยกับทันตะมากเลยว่าเราต้องดูแลฟันกันแบบกี่เดือนต่อกี่เดือนนะหมายถึง
8: ปกติพี่หาหมอฟันสักปีละกี่ครั้ง
7: คิดในใจว่าเป็น6เดือนครั้ง
8: อือ
7: แต่สุดท้ายคือเป็นปีละครั้งทุกทีเลย
8: โอ้โห
7: คุณหมอเชิญครับ
11: เชิญค่ะคุณแมนขอโทษค่ะ
7: นะครับนี่ฮะมาครับเชิญครับคุณหมอคุณหมอมาใกล้หรือคุณหมอมาจากไหนครับ
11: มาจากตลิ่งชันค่ะไม่ไกลมาก
7: ตลิ่งชันไม่ไกลสวนผัก
11: ไม่ไกล
7: นิดหน่อยนิดหน่อยสวนผักนิดหน่อยไม่ได้ไกล
8: คุณหมอคุยไปเลยค่ะขออภัย
7: คุณหมอแนะนำตัวนิดนึงนะครับ
11: ชื่อทันตแพทย์มนัสวีกิสมานค่ะ
7: ครับ
11: จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7: คุณหมอตื่นเต้นใช่ไหม
11: ต
7: ื่
11: นเต้นค่ะ
7: เอางี้คุณหมอลองมองบนนี่มองไฟนี่สว่างไหมฮะ
11: สว่าง
7: สว่างมองลงมาตาเสียฮะโอเคคุณหมอมองกล้องนี้นะฮะกล้องเบอร์สองเวลาพูดมองเบอร์สองใช่ไหมเขียวคือใช่ไหมแดงเบอร์สามคุณหมอ
9: แนะนำผิดด้วย
7: โอเคยังไม่ยังไม่ถ่ายเลยนี่คุยกันคุณหมอปกติพูดกับใครไหมไม่นะ
11: ไม่ก
7: ็ถ้าเพื่อกับเพื่อนได
11: ้
7: โอเคโอเคจะสบายดีแหละเดี๋ยวเข้ารายงานเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวซ้อมแนะนำตัวหน่อยว่าคุณหมอชื่ออะไร
11: ชื่อมนัสวีกิสมมาจบจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันทำงานอยู่ที่คลินิกเอกชนทั่วไป
8: ค่ะ
7: งั้นคุณหมอลองพูดทีได้ไหมฮัลโหล
8: ได้ยินแล้วค่ะเมื่อกี้พี่ยัดยังไม่ได้เปิดไมค์5
7: โอเค
8: จ้ะ
7: คุณหมอมนัสวี
12: ค่ะ
8: ค่ะคุณหมอมีชื่อเล่นไหมคะ
12: ชื่อแบมค่ะ
8: คุณหมอแบม
12: แบม
7: คุณหมอแบมคุณหมอแบมนี่คือเป็นทันตแพทย์เรียบร้อยเป็นคุณหมอเรียบร้อยแล้ว
12: ค่ะ
7: เป็นมานานยังคุณหมอ
12: เป็นมาประมาณ1ปีแล้วค่ะทำงานมา
7: คิดว่าจะหายไหมอาการนี้
8: เป็นอาชีพไม่ได้เป็นโรค
7: ไม่ได้ป่วยขอโทษครับอ่ะมา
8: แล้ววันนี้ทำงานมาไหมคุณหมออ
12: ่าวันนี้ไม่ได้ทำ
8: อ๋อวันนี้ไม่ได้ทำผมก็คือใส่ชุดนี้มาเพื่อออกรายการเลิศเกิน
9: ผมไม่รู้ผมไม่รู
8: ้เอาแล้วปกติไปทำงานใส่ชุดนี้ไหม
12: ชุดนี้เลยค่ะ
8: ต้องใส่ชุดนี้อย่างเดียวเลยคือมันเป็นแบบกฎหมายหรือเป็นอะไรคุณหมออ
12: ่าไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ว่าแบบเป็นชุดที่ไม่รู้จะใส่อะไรก็หยิบมาใส่เป็นยูนิฟอร์มใช่แต่เขาว่าเขาไม่ได้บังคับ
8: ชุดสครับเหรอคะ
12: ใช่ค่ะ
8: มีเม็ดบีดไหม
12: เม็ดบ
8: ี
12: ดอ๋อ
8: คนละสครับขอโทษ
7: คุณหมอด่าได้นะฮะถ้าไม่ไหวคุณหมอด่าได้เลยเอางี้เรา
8: ดูกำมืออยู่นะ
7: เราย้อนเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าคุณหมอเริ่มต้นนี่คือเรียนที่ไหนยังไงครับ
12: เรียนจบจากคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม
7: ่
12: มช.
7: ทันตแพทย์คือ6ปี
12: ใช่ค่ะ
7: 6ปีก่อนแล้วค่อยแยกสาขาหรือว่า6ปีแล้วคือเป็นทันตแพทย์
12: 6ปีแล้วก็ทันตแพทย์เลย
7: อ๋อเหรอ
12: ใช่เราแบบสอบเข้าไปก็เป็นคณะทันตแพทย์เลย
7: ครับ
12: ใช่
8: โอ้คือเลือกตั้งแต่แรกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเหรอคะ
12: ใช่ค่ะตั้งแต่ม .6 เลย
9: มันเคยคณะนั้นเลย
12: เคยคณะเลย
7: ทำไมถึงเลือกการจะเป็นคุณหมอทันตแพทย์เหรอครับคือเสพติดหินปูนหรือว่าไงฮะ
12: เพราะว่าตอนแรกก็แบบลังเลคิดว่าแพทย์ไม่เหมาะกับเราเพราะว่าแพทย์ได้ยินมาว่าแบบต้องเข้าเวรดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทันตแพทย์ก็จะจัดเวลาได้มากกว่าจัดการชีวิตตัวเองได้มากกว่าก็ไม่ต้องเข้าเวรแพทย์เ
7: น
12: ี่ย
7: คือคุณหมอทันตแพทย์เนี่ย8โมงเช้าเลิก6โมงเย็นทั้งวันก็จริงแต่6โมงเย็นเลิกแล้วนะ
9: เป็นเวลา
12: ใช่เป็นเวลา
8: จริงไม่มีใครขุดหินได้ไม่มีใครขุดหินปูน4ทุ่มอ่ะเน
7: า
8: ะ
12: ไม่เคยเจอ
8: แปลว่าเหมือนไลฟ์สไตล์ส่วนตัวคือเป็นคนไม่ใช้ชีวิตกลางคืนอะไรเงี้ยเหรอ
12: ใช่ค่ะไม่ค่อยชอบออกกลางคืนง่วงแต่ง่วงก่อน
7: ไม่ไปไหนเลยกลางคืนฮะเสร็จงานกลับบ้าน
12: ใช่
7: พักผ่อนกับแฟน
12: ใช่ค่ะ
7: โอเคโอเคตอนเรียนทันตแพทย์เนี่ยแตกต่างจากตอนที่คิดไว้ตอนแรกไหมครับว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนี่มันก็พอเป็นไปได้
12: ก็รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากที่คิดไว้มากเท่าไหร่ตอนแรกก็คิดได้ยินมาว่าแบบมันเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเข้าไปจริงมันก็เหนื่อยกว่าที่คิดไว
7: ้
8: เพราะว่าเหมือนจะเข้าไปแล้วไม่เหนื่อยนะสนุกเหนื่อย
12: เหนื่อยกว่าเพราะว่าจะมีแบบต้องเรียนในพาร์ทของเลคเชอร์ด้วยแล้วก็แบบเราต้อง manage คลินิกเองด้วยค่ะต้องโทรนัดคนไข้เองเนี่ยใช่โทรนัดคนไข้เองแล้วก็ตอนเช้าที่จะทำคนไข้ก็ต้องไปจัดยูนิตเองต้องเตรียมของทั้งหมดต้องไปแบบ หอยูนิตเองจัดของจัดของแบบครบหรือยังเนี่ยก็
8: อ๋อเพราะว่าก่อนคุณหมอเป็นคลินิกของตัวเองเหรอคะ
12: เปล่าอันนี้แบบตอนเรียน
8: ตอนเรียน
12: ใช่ไม่มีใครช่วยคือมีแค่เราคนเดียวเป็นคนโทรนัดเองจัดตารางเองนัดคนไข้
7: ไม่เข้าใจการโทรนัดคนไข้ด้วยตัวเองคือจะโทรไปหนูว่าลากฟันคุณน่าจะมีปัญหาแล้วไงหรือว่าไงอ่ะ
12: โทรมาแบบถึงคิวนัดแล้วคนไข้สะดวกไหมสะดวกวันไหนบ้าง
9: เหมือนตามผล
12: ในเวลา
7: อ๋ออาจจะมีคนไข้ที่มาเคยมารักษาแล้วก็ตามผลตามเข้ามาดูความคืบหน้า
12: แบบตอนแรกที่คณะนะคะก็คือปกติที่เขาเข้ามาเนี่ยก็จะตรวจก่อนพอเป็นแบบต้องรักษาห้องไหนปุ๊บเขาก็จะส่งไปสมมติว่าต้องรักษารากฟันก็จะแบบเป็นเฉพาะทางรักษารากฟันเลยอย่างเง
7: ี้
12: ยแต่ว่าเขาต้องต่อคิวซึ่งคิวในคณะเนี่ยบางทียาวถึง2ปีเลย
7: อ
12: ันนี้คิวรอทั้งฟัน
7: แล้วยังคิวรอ2ปีเหรอฮะ
12: ใช่ๆประมาณ
9: ฟันจะเป็น
7: แมงไม่กินทะลุกันเหรอฮะ
12: ใช่ทะลุไปแล้ว
7: ทะลุไปแล้วเหรอฮะ
12: คิวอุดฟันก็กลายเป็นแบบคิวรักษารากก็มี
7: โอ้อ่ะก่อนจะไปเรื่องในสคริปต์แมงคือแมงจริงมั้ยฮะหรือใช่มั้ยเป็นแบคทีเรียหรือเป็นอะไรอ่ะ
12: ไม่มีแมง
7: ไม่มีไม่ได้บินบีในฟันเราถูกมั้ยฮะ
12: ใช่ไม่มี
7: อ่าเป็นแค่เชื้อโรค
12: แค่เชื้อโรคเป็นแบบเป็นผิวฟันที่ผุไปเป็นแบคทีเรีย
8: ดำๆ
12: ใช่แต่ว่าถ้ามันผุถึงชั้นเนื้อฟันแล้วมันก็จะผุต่อเรื่อยๆ
7: ถ้าดื่มน้ำแล้วเสียวนี่คือแมงแล้วไหมฮะ
12: มีเป็นได้แล้วเป็นเรียกว่าไงอาจจะเป็นฟันสึกก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นฟันผุก็ได้เป็นได้หลายสาเหตุหรืออาจจะเป็นเหงือกร่นก็ได
8: ้
12: มีหลายสาเหตุเลย
8: ค่ะ
7: โอเค
8: เมื่อกี้คุณหมอเขาแนะนำว่าเป็นทันตแพทย์ทั่วไปแปลว่ามันมีทันตแพทย์ไม่ทั่วไปด้วยหรอคุณหมอมีหลายสาขาเหรอคะ
12: มีเฉพาะทางด้วยค่ะสมมุติว่าเราจบมา6ปีเนี่ยก็จะเป็นทันตแพทย์ทั่วไปก่อนอ่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องไปเรียนต่อเฉพาะทางเราถึงจะได้เป็นเฉพาะทาง
8: แล้วมันมีทางไหนบ้างอะคะ
12: มี
9: จ
12: ั
9: ดฟ
12: ัน
9: อะไร
12: มีจัดฟันมีรักษารากฟันม
7: ี
12: ผ่าฟันใช่ก็ไม่ผ่าตัดด้วยเนี่ยค่ะ
7: เคลือบฟอกแยกหมดไหม
12: เคลือบฟอกเป็นของทั่วไป
7: ทั่วไป
8: แล้วเหมือนสาขาไหนที่ถือว่าเป็น

0: ก่อนอันนี้เราก็เรียนแต่เลคเชอร์มาเนาะเรียนแบบเรียนอย่างเดียวเลยไม่ได้มีส่วนของคลินิกเข้ามาเกี่ยวข้องพอขึ้นปี4ปุ๊บมันเหมือนแค่เป็นการเปลี่ยนแปลงเฉยๆแบบเราไม่ชินเราต้องนัดคนไข้ครั้งแรกต้องมาทำคลินิกครั้งแรกเนี่ยค่ะต้องแบบจัดการทุกอย่างเองแล้วก็ต้องแบบทำแลบด้วยมีแลบด้วยแล้วก็ต้องเรียนไปด้วยต้องแบบสอบก็ทุกอย่างมัน
1: หลายอย่าง
0: อย่างหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็เลยรู้สึกว่ายากที่สุด
1: จำปากแรกที่เราได้สัมผัสได้ไห
2: ม
0: ก็จะเป็น
2: เหม็นไหมฮะ
0: ไม่
2: เมาไหมฮะเมากับพยาบาลปากคนนี้เหม็นมากเลย
0: เป็นเคสแบบจะเป็นเคสง่ายๆเป็นเคสหุ่นปูนที่แบบปูนไม่ค่อยมีเท่าไหร่
2: เพกินลาบไปด้วยเมื่อกี
1: ้อ่ะโอเคเคสแรกเป็นขุดหินปูน
0: ใช่แบบขุดไม่ค่อยมีหินปูนเท่าไหร่อ่ะก
1: ็มือสั่นไหมเวลามันไปใกล้ๆเหงือกอ่ะ
0: มันเวลาขุดหินปูนตอนแรกจะใช้แบบเครื่องมือลงทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้เป็นเครื่องที่มันแบบสั่นๆออกเนี่ยเราขุดมือหมดเลย
1: ขุดมือเลยหรอ
0: ขุด
2: ไอ้เคี้ยวๆแหลมๆ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่หมอเจ็บ
3: ใช
0: ่ลงลึกลงลึก
2: บางทีมันกดเข้าไปแล้วมันดึงดึงไปทั้งหัวเลยอะจังหวะนั้นอะใครเป็นแม่แนงใครโดนเกือกเงี้ยแบบโอ๊ยเจ็บค่อยๆสิ
0: แสดงว่ามีใต้เหงือกถ้าเกิดแบบเอาออกเนี่ยก
2: ็มีไม่มีไม่รู้แต่เบาๆได้ไหมมันเจ็บนะ
1: แต่ถ้าสมมติว่ายิ่งขุดแบบเลือดออกแปลว่ายิ่งสะอาดจริงไหมคุณหมอ
0: เลือดออกอาจจะเป็นได้หลายแบบเนี่ยแบบเหงือกอักเสบก็เลือดออกได้แค่เราแตะมันก็เลือดออกแล้ว
2: โอ้แสดงว่าในช่วงการเรียนทันตแพทย์เนี่ยคือปี1ปี2อาจจะเป็นเบสิกทั่วไป
0: ใช่ปี1ปี2ปี3เบสิก
2: เอาหรอ
0: ใช่
2: แสดงว่าเริ่มหนักๆคือปี4ปี5เน
0: ี่
2: ย
0: ปี4ปี5
2: มาละเครื่องขัดฟันฟอกฟันขูดหินปูนเครื่องดูดน้ำลายทรมานมากเลยนะดุนคุณเคยเข้าใจคนไข้บ้างไหมว่า
0: หายใจไม่ออกใช่ไหม
2: จังหวะที่มันดูดผมโอเคนะแต่จังหวะที่มันแนบไปกับเนื้อมัน
0: แล้วเหมือนด้วย
1: เหมือนเออเหมือนจริง
2: ผมแบบบางครั้งคือแบบอยากเอาออกดินั่งคุยก่อนดิจะดูดอะไรหรือจะดูดกระพุ้งแก้มกู
1: แต่อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแบบพี่อาร์แต่ว่าจะมีปัญหาตอนที่มันแบบเหมือนลงคอแล้วมันอ็อกอ่ะเออมันจะแบบเหมือนบางจังหวะเนาะเออก็จะมีปัญหาตรงนั้น
2: แต่จริงๆหลักๆมันไม่ใช่เป็นหน้าที่คุณหมอเป็นหน้าที่ของผู้ช่วย
1: เออใช่
2: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: แต่คุณหมอก็ต้องเรียนถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นผู้ช่วยด้วยตอนเรียนก็คือต้องไปช่วยเพื่อนด้วยเหมือนกันเพื่อนก็ต้องมาช่วยเราเหมือนกัน
1: อย่างนี้สกิลอะไรของการเป็นทันตแพทย์ที่สำคัญที่สุดที่คุณหมอว่ามันต้องมีเลยสกิลเนี้ย
0: คิดว่าสกิลของการพูดคุยกับคนไข้ค่ะ
1: เป
0: ็นพูดจาแบบคุยกับคนไข้ให้เขาเข้าใจว่าเรากำลังจะทำอะไรอธิบายให้เขาเข้าใจเนี่ยว่าเขาเป็นอะไรแบบมีความผิดปกติอะไรแล้วกำลังจะต้องรักษาอะไรส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลมากกว่าที่แบบสำคัญ
1: คือเหมือน
0: อาชีพนี
1: ้มันไม่ใช่ว่าคุยระหว่างทำแต่หมายถึงว่าต้องอธิบายเขาเข้าใจก่อนจะได้เริ่มโปรเซสการรักษาใช่ไหม
0: ใช่คุยตลอดเลยแบบระหว่างทำก็ต้องบอกเนี
2: ้
0: ย
2: อันนี้ถามเรื่องนะคุณหมอมันแบบผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
1: จริงหลายคนกลัว
2: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายเฮ้ยฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำว่าจริง
0: จริงๆหมอ
2: คุณหมอรู้สึกยังไง
0: ก็หมอเห็นมาหมดแล้วสามารถก็ไม่ต้องกลัวมาได้เลยเพราะว่าแบบไม่ได้ไม่ต้องอายคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่หมอก็เห็นทุกวันอยู่แล้วเนี่ย
2: คือจะให้ไปกองฟันคุณในโรงขยะหมอก็ทำได้เพราะมันทำมาหมดแล้วถูกไหม
1: อธิบายจะเห็นภาพ
0: ก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ต้องกลัวมาเถอะมาดีกว่า
2: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาดประมาณนั้นไหม
0: ใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมาน
2: ี่แหละพอผมเริ่มเสียวเริ่มปวดแล้วเนี่ยกลัวเหมือนกันเพราะว่าการดูแลรักษาฟันใน1ปีควรเป็น4ไตรมาสได้ไหมหรือว่าครึ่งปีครั้งนึงแล้วก็ปีนึง2ครั้งคุณบอกว่า
0: โดยปกติก็จะแนะนำให้พบทันตแพทย์ทุก6เดือนเนาะแต่ว่าถ้าในบางคนที่หินปูนขึ้นเร็วหรือว่าแบบเป็นคนที่มีเหงือกอักเสบเยอะๆเป็นโรคปริทันอักเสบเนี่ยอาจจะนัดเป็น3เดือนไปเงี้ยค่ะ
2: ครับหินปูนขึ้นเร็วเนี่ยเกิดจากอะไรฮะทานอาหารเยอะหรือว่าเราดูแลรักษาฟันอาจจะไม่ถึง
0: อาจจะแปรงฟันไม่ถึงด้วยค่ะหรือบางคนก็เป็นที่น้ำลาย
2: ฮะ
0: โอ้เป็นที่น้ำลายเลย
2: น้ำลาย
0: แต่ละคนก็คือแบบไม่เหมือนกันก็หินปูนจะเกิดจากเหมือนกับว่าคราบแบคทีเรียที่มันเกาะอยู่ตรงผิวฟันนะ
2: คร
0: ับ แล้วมันตกตะกอนร่วมกับน้ำลายมันก็เลยแข็งเป็นหินปูนขึ้นมาได้
1: แล้วซึ่งเหมือนฟันแต่ละซี่เนี่ยมันก็

0: จะมันก็จะมีบางซี่ที่เขาเรียกว่าอยู่ตรงต่อมน้ำลายพอดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที่มันจะเกิดหินปูนง่ายกว่าและเยอะกว่าซี่อื่นมันซี่ไหนบ้างคุณหมอ
1: ซี่ฟันหน้าล่างค่ะเป็นซี่หน้าล่างส่วนใหญ่จะเป็นซี่หน้าล่างเลย
2: หน้าล่าง
0: คุณหมอเคยเจอไหมบางคนแบบเราคุยกันอย่างเงี้ยไม่รู้คุณหมอเป็นเหมือนกันว่าแต่แน่น่ะเป็นคนเป็นโรคประสาทเรื่องฟันคือชอบดูฟันคนเวลาคุยแล้วส่วนใหญ่
2: จ้องฟันหรอ
0: โอ้มันจะเป็นก้อนเหลืองๆตรงซี่ฟันข้างล่างโอ้คุณหมอเคยเจอไหม
1: ก็เจอบ้าง
0: จะมันคันมือไหมแบบ
1: ชอบขูดหินปูนที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยชอบแบบเนี้ยเยอะ
2: ไปเที่ยวภูเขาเจอตะไคร้ไม่ขูดตายหาแล้วท่านเนี่ยครับขอโทษครับคุณหมอขอโทษครับเสียงในหัวแค่เสียงในหัว
0: ก็คือสมมติว่าคนปกติคือ6เดือนครั้งแต่ถ้ามีโรคอะไรที่เกี่ยวกับฟันก็ควรจะ3เดือนมาครั้งหนึ่ง
1: แบบสมมติว่าเกาลากฟันในคนที่แบบฟันโยกทั้งปากเนี่ยค่ะแล้วก็จะนัดทุก3เดือนดีกว่าเพราะว่าจะได้ตรวจเช็คด้วย follow up ด้วยอะไรอย่างนี
0: ้
1: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าแบบควรจะนัดกี่เดือนต้องปรึกษาทันตแพทย์
0: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราสมมติว่าเราแปรงฟันเสร็จแล้วเราเอาลิ้นเลียฟันคุณหม
2: อ
0: แล้วมันยังมีสักๆอยู่นั่นแปลว่าเรายังแปรงไม่สะอาดปะ
1: สักๆแบบไหน
0: คือแน่น่ะรู้สึกว่าถ้าฟันสะอาดจริงคือเลียไปแล้วต้องลื่น
2: เลียต้องลื่นเหรอ
1: ก็ต้อง
0: เลียฟัน
1: ก็อาจจะต้องลื่นแหละ
0: ใช่ไหม
1: ขูดหินปูนไหม
0: ขูดค่ะ
1: แต่สักๆอยู่นิดนึง
0: ใช่มันจะมีบางซี่เช่นซี่ข้างใน
2: ผิวฟ
0: ัน แปลว่ามันยังสกปรกอยู่ปะ
1: บอกไม่ได้
2: มันคืออะไรอ่ะใช่ไหมจะได้บอกคุณหมออ
1: าจจะเป็น
2: เม็ดฟูออไรที่มันลบแปลงไงถูกไหม
0: ไม่ใช่
1: มันเป็นตลอดเวลาเลยหรือว่าเป็นแบบเฉพาะหลังแปรงฟัน
0: ไม่อันนี้แบบว่าถามแบบ in general ว่ามันมีวิธีเช็คไหมว่าเราแบบแปรงสะอาดแล้วแบบการเลียไปแล้วมันยังไม่ลื่นเนี่ยมันถือว่ายังไม่สะอาดไหม
1: ถ้าเช็คดีที่สุดก็คือย้อมดูคราบแบคทีเรีย
0: แต่อันนี้ก็คือต้องไปที่คลินิก
1: ใช่
2: คือถ้าเลียแล้วยังไม่ลื่นเนี่ยแปลว่ายังแปรงไม่ดี
1: ก็ไม่เสมอไป
0: ไม่เสมอไปเห็นไหมล่ะ
1: แต่ก็อาจจะถ้าเกิดมีขี้ฟันอยู่เราให้เอาเล็บขูดตรงคอฟันอะถ้ามันยังมีขี้ฟันอยู่ก็คือไม่สะอาด
2: คอฟันคือโคนมันถูกไหม
1: ใช่ใช่ขูดไปถ้ามันยังมีเศษอยู่อะก็คือม
2: ี
1: ข
2: ี้
1: ฟ
2: ัน
1: อย
2: ู่ปกติ
0: ต้องดมไหม
2: ขูดเอามาดมไ
0: หมไม่ต้องใช่ไหม
2: ให้เพื่อนดม
1: เพื่อนดม
2: เพื่อนดมโอเคอ่ะก่อนจะเบรกการขอถามอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายครับว่างานไหนยากที่สุดสำหรับทันตแพทย์ครับ
1: สำหรับทันตแพทย
2: ์ใช่ครับหรือว่าตัวส่วนตัวคุณหมอก็ได้
1: ส่วนตัวก็คิดว่าเป็นงานฟันปลอมเช่นกันเพราะว่ามันก็ต้องรู้ทุกอย่างมันไม่ได้ทำแค่ใส่แล้วก็ยิ้มสวยเนี่ยค่ะมันต้องทำให้มันใช้งานได้แล้วก็ใส่เคี้ยวได้จริง
0: ๆ
1: แล้วก็ไม่กดเจ็บเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องมาแก้หลายรอบหน่อย
2: โอ้มันก่อนเบรกเลยคือเอาจริงชีวิตคนเราเนี่ยไม่สามารถมีฟันจริงอยู่กับเราได้จนครบทั้งชีวิตถูกไห
1: ม
2: ยังไงต้องใช้ฟันปลอมแน่ๆช่วงกี่ขวบอะ
1: อะไรนะก็คือเหมือนกับว่า
2: คือผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นานสัก50-60น่าจะร่วงหมดแล้วไหมหรือไม่เกี่ยว
1: อ๋อไม่เกี่ยวเลยขึ้นอยู่กับการดูแลการดูแลของแต่ละคนก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดเมื่ออายุเยอะขึ้นแล้วฟันจะหลุดร่วงเองตามธรรมชาติอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดจริงๆถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะคุณเห็นปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษาได้ทันเงี้ย
2: อยู่กันได้ยาว
1: อยู่ครบ32เลยก็ได
2: ้เผื่อชีวิตตายก่อนฟันอีกถูกไหมฮะ
3: แค่เพราะว่า
1: อายุแบบ90
0: เหลือ
3: ฟัน
0: เ
3: งี้ยกะโหลกยังมีฟันอย
2: ู่
1: อยู่ครบเลยก็ได
2: ้อ๋อแสดงว่าไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
2: ผมคิดว่าอายุทำให้ฟันมันเริ่มสึกหรอไปตามการเวลาซึ่งจริงไม่ใช่
1: ไม่ใช่อยู่ที่การดูแล
3: มันเขาเรียกว่าอะไรหลุดเพราะว่ามันผูกอะไร
1: ใช่แบบถ้าไม่ได้ขูดหินปูนนานๆก็โยกแล้วก็หลุดไปเงี้ยค่ะ
0: ลากเน่าอะไรเงี้ยก็ต้องถอนทิ้งใช่ไหม
1: ใช
2: ่โอ้โหอ่ะโอเคนะครับเคยผิดมานานคิดว่า60-70ทุกคนเริ่มใช้ฟันปลอมละ
0: แต่เขามีคอมเมนต์บอกว่าแต่ถ้าปากไม่ดีก็มีสิทธิ์ฟันร่วงก่อนแก่อันนี้เขาบอกพี่ยานมา
2: ก็มีโอกาสเข้าใจได้เรื่องปกติได้ฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักก่อน
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวมาคุยเรื่องฟันกับคุณหมอต่อใครอยากจะถามอะไรส่งมาได้นะฮะแต่ถ้าไม่อยากถามก็อยู่เฉยๆได้ก็ไม่ว่ากันฮะ
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: พาช่างภาพพาไปมู
9: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
13: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
14: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
12: วันพุธ
13: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
15: แชร์ข่าวเช้า First Class
12: วันพฤหัสและวันศุกร์
13: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
15: มแชร์ข่าวเช้า
16: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
17: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
18: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
20: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: เออล่าสุดนะพี่อาจะขูดหินปูนให้หมอแล้วนะคะคุณฟังค่ะ
2: ไม่ผมบอกคุณหมอว่าผมเป็นคนฟันไม่สวยฟันไม่เรียงวันในเวลาแปลงเองเนี่ยมันไม่ได้สะอาดมากผมไม่สามารถหินปูนมันขึ้นไวพอมันขึ้นไวผมเลยใช้วิธีการไปซื้อเครื่องขูดหินปูนมันมีในเน็ตมันมีแรกๆเข้าเนื้อไม่คือเรามองกระจกแล้วคือแคนนอนแล้วมันไม่ถูกเข้าเนื้อมีหลังๆตอนนี้ผมแม่นมาก
0: เป๊ะเลย
2: เป๊ะเลย
0: เขาถึงกับบอกว่าบางทีอ่ะจุดที่กระจกเข้าไปไม่ถึงคือเขาใช้ฟิลเอานะ
3: ใช้ความรู้สึก
2: ใช่
0: สัมผัสว่ามันมีปู
2: กดกดปุ๊บใช่ไหมใช่ดึงใช่ไหมใช่ดึงนี้เลย
0: ซึ่งตามหลักการแพทย์แล้วแบบนี้มันทำได้
2: ควรไปหาหมอเถอะจะทำเลย
1: มันน่าจะไม่ออกไม่หมดไงไม่เห็นใช่
2: ใช่ใช่ก็จริงแต่บางทีบางมุมบางซ่อนรู้สึกว่าพอลิ้นดุลแล้วแบบมาละมาละอันนี
0: ้เรารู้
3: คมคม
2: คมคมบางทีลิ้นเริ่มดุลแล้วเอ๊ะไม่ใช่ฟันขอโทษนะฮะ
0: เมื่อกี้ถามคุณหมอหลังไม้ว่าเอ้ยบางทีใช้อาบแปรงสีฟันแล้วใช้ไหมคัดฟันแล้วก็ยังรู้สึกไม่สะอาดอยู่ดีคุณหมอก็มีแปรงแนะนำด้วยซึ่งวันนี้เอาผลิตภัณฑ์มา
1: ไม่ได้
0: ขายนะคะ
3: ขายไม่ได
0: ้ค่ะก็เป็นแปรงอะไรนะคะ
1: เขาเรียกว่าแปรงกระจุกค่ะหรือว่าแปรงกอเดียว
0: เออ
3: หน้าตาเป็นไง
2: คืออะไร
1: หน้าตาจะเป็นแปรงที่มีหัวเล็กๆจะใช้แปรงหลังจากแปรงฟันเสร็จจะแปรงไปตามคอฟันเลยแล้วก็แปรงไปตามผิวฟันแล้วก็แปรงด้านหลังของซี่ฟันในสุดด้านบนด้านหลังอ่ะแปรงได้เลยแบบถูไปตามคอฟันได้เลย
0: มันจะเจ็บไหมคุณหมอ
1: มันไม่เจ็บแต่ว่าถ้าใช้แล้วอันนี้ดีมากแนะนำเลย
0: อันนี้เปิดโลกมากไม่เคยได้ยินเลยครั้งแรก
2: จริงๆใช้กับพวกด้านในดีเนาะลึกๆอะไรเงี้ยคร
1: ับ ใช่ใช่เขาให้เอาไว้ใช้ลึกๆในที่แบบแปรงปกติมันจะใหญ่ๆเนาะอันนี้จะเข้าได้หมดเลย
3: ก็เหมือนแปรงที่เอาไว้ใช้กับข้างในมากกว่าไอ้แปรงธรรมดาคือข้างนอก
1: ใช่แปรงธรรมดามันจะหัวใหญ่หน่อยแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปแปรงไม่ถึงก็คือซี่ฟันด้านในตรงคอฟันของด้านในเลย
0: คุณหมอแล้วไอ้ขอบของฟันด้านในที่มันติดกับเหงือกตรงนั้นเนี่ยเราต้องเอาไหมขัดฟันอะทะแยงเข้าไปไหมคะ
1: ต้องแปรงก่อนเดียวเลยไหมขัดฟันก็ทำความสะอาด
2: ไม่
1: หมดไม่ถึง
0: ไม่หมายถึงว่าไอ้ซี่สุดท้ายใช่ไหมขอบที่มันติดกับเหงือกอะเราต้องเอาไหมขัดฟันอะเข้าไประหว่างเหงือกกับฟันเราไหม
1: อ๋อปกติวิธีใช้ไหมขัดฟันก็คือเอาไหมให้ดันให้พ้นตัวคอนแทคของฟันก่อนเนาะแล้วก็เราก็
3: มันจะเป็นรู
1: โอบตัวฟันด้านซ้ายเป็นรูปตัว C แล้วก็ดึงมานิดดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลงไปประมาณเท่านี้แล้วก็โอบอีกทีนึงไปด้านขวาแล้วก็ดึง
2: นิด
1: น
2: ึ
1: งแล้วค่อยดึงออกมาทำอันนี้วิธีใช้ไหมคะ
2: ทำไม่ทำดีเลย
0: แต่เหงือกด้านในมันแข็งไงคุณหมอเวลาแบบเอาเข้าไประหว่างเหงือกกับฟัน
1: อ
0: ่ะมันเหมือนแบบบางทีมันเจ็บอ่ะ
1: เจ็บใช่ไหม
0: หรือว่าเป็นโรคอะไรแหละตอนนี้ถ้าเจ
1: ็บถ้าเจ็บก็พยายามทำให้ให้ไม่เจ็บ
2: เอา
1: แบบไม่ต้องแบบพยายาม
3: เบาๆ
0: ต
3: ั้
0: ง
3: พยายาม
1: เอาให้แบบ
0: มันก็เดียว
1: เบาๆก็พอก็เดียวด้วย
0: แล้วไหมขัดฟันพลังน้ำเวิร์กไหมคุณหมอว่า
1: ส่วนตัวก็คิดว่าใช้ได้ค่ะแต่ก็น่าจะต้องใช้ไหมที่เป็นเส้นด้วยประกอบกันด้วย
2: แล้วน้ำยาบ้วนปากแล้วครับคุณหมอช่วยทำให้หินปูนมันหลุดได้ไหมหรือว่าจะมันทำไม่ได้มันแค่รักษากลิ่น
1: เป็นแค่แบบเสริมเฉยๆ
2: ค
1: ่ะหินปูนฟันเราอ่ะจะสะอาดได้จากการแปรงฟันเนาะส่วนหน้าที่ป้องกันฟันผุเป็นของยาสีฟันที่มีฟูออไรด์แต่ว่าน้ำยาว้วนปากอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ขี้ฟันออกหมดได
0: ้
1: มันจะต้องใช้แรงในการแปรงอยู่ดี
2: แสดงว่าถ้าเกิดผมโปะยาสีฟันแล้วนอนฟันก็ไม่หมดเลยสิ
0: คือฟูออไรด์เองเหรอ
3: แ
1: ปรงดีกว่า
2: แค่แปรงพอได้ไหมไม่ต้องโปะ
3: แต่เหมือนเขาเคยดราม่าอะไรกันเรื่องฟลูออไรด์ป่ะใช่ไหม
0: ทำไมหร
3: อยาสีฟันที่มีกับไม่มีอะไรดีกว
1: ่
3: าก
1: ัน ใช่ก็
0: ต้องมี
1: เลือกเน้นยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ค่ะความเข้มข้นประมาณ 1,500 ppm
0: แล้วคุณหมอแนนเคยคิดค้นวิธีขึ้นมาเองก็คือแปรงฟันธรรมดาเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่าเราอยากเคลือบฟลูออไรด์เองว่ะเราก็เลยเอายาสีฟันแบบแห้งมาพอกฟันไว
3: ้ท
0: ำ
3: ได้
1: ปกติก็แนะนำให้แบบว่าแปรงแห้งปกติก็คือแปรงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องบ้วนน้ำก็คือบ้วนแค่ฟองออกไปอย่างเดียว
0: ฟูลายมันก็ยังอยู่บนฟัน
1: ใช่ใช่เอาแล้วก็เอายาสีฟันจะอมไว้เพิ่มก็ได
2: ้เอาละหมอเริ่มพิมพ์แล้วละถูกผิดเริ่มไม่รู้ละ
0: อีกปัญหาหนึ่งคุณหมอ
2: เอาแนนว่าไง
0: ก็คือคนที่รักฟันบางทีมันรักแบบผิดวิธีไงเราแปรงฟันแรงเสร็จปุ๊บคอฟันเราสึกเหงือกเราร่นอย่างเงี้ยคือมันร่นแล้วร่นเลยใช่ไหมคุณหมอ
1: ร่นแล้วร่นเลยใช
2: ่โบกกับมันไม่ได้เหรอฮะเติมเข้าไปไม่ได้อะ
0: เหงือกปลอม
1: ขึ้นอยู่กับแบบว่าแต่ละที่ว่ามันปลูกได้ไหมเงี้ยค่ะก็มีวิธีการปลูกเหงือกอยู่แต่ว่าวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องก็คือมันจะต้องแบบแปรงยัง45องศาเข้าหาคอฟัน
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ใช่ปะ
2: ไม่เอียงแปลงไม่ได้เอียงคอ
0: อ๋อโอเค
1: แบบเอียงนิดนึงขยับนิดเดียวแล้วก็ปัดลงมาแล้วก็ทำอย่างนี้ทั่วทั้งปาก
0: เพิ่งเคยทำแล้ว
1: เป็นไง
0: ฟันเหมือนเดิมแต่กระจกเลอะไปหมดเลย
2: ก็ยังดีย
1: ังดี
2: อ๋อคือ45ให้งัดไม่ได้ให้สีแบบเวลลินเหมือนถูกไหม
1: ใช่ใช่ให้แบบเบาๆเรียกว่าขยับเบาๆแล้วก็ปัดฟันบนก็ปัดลงฟันล่างปัดขึ้นส่วนฟันซี่หน้าค่ะฟันหน้าตั้นฟันบนกับฟันล่างเนี่ยให้ถือแบบแปรงตั้งขึ้นเนี่ยแล้วก็แปรงทีละสี
2: ่ยังไงนะฮะฟันหน้า
1: ฟันหน้
2: า
1: ให้แปรงทีละสี
0: ่ข้างในใช่ป่ะ
1: ข้างในใช่แบบให้ถูเนี่ยเอาสมมติด้านใน
2: ก็แปรงฟันหน้าด้านในให้ถือแปรงสีฟันตรง
1: ใช
2: ่แล้วก็หน้าแปรงเนี่ยหันออกหน้าเหมือนลายอย่างน
1: ี
2: ้แล้วงัดเข้าไปข้างในฟันแล้วก็ลูดขึ้นลูดลง
1: ไม่ลูด
2: ปาดลงปาดลง
1: ปาดลงอย่างเดียว
2: ปาดลงอย่างเดียวปึกปึกอย่างที่แนนบอกก็คือกระจกอ่ะเป็นเลอะหมดถูกไหมปึกอย่างนั้นอ่ะ
3: แป
1: รงทีละส
2: ีก็ถือว่าทำถูก
1: อ
2: ่ะด้านในอย่าไปสีเพราะสีไม่ได้องศาไม่ได้ก็คือใช้ตึกงี้เอา
1: แปรงประมาณแบบซี่ละ6ครั้งก็ได้ค่ะแปรงแล้วค่อยย้ายซี
2: ่ซี่ละ6ครั้งเลยฮะผมไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกฮะหมอด้านล่างก็คือให้
1: เหมือนกันข้างล่าง
2: เอาก้นขึ้น
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็แปรงอยู่ด้านล่าง
1: ยก
2: ไปข้างในแล้วก็ดันออกปัก
0: สะบัดออก
1: แต่ว่าทำทีละสี่จะสะอาดที่สุด
3: ข้างหน้าแปรง
1: ข้างหน้าก็แปรงขยับปัดเหมือนกัน
0: ขยับตรงคอฟันแล้วก็ปัดลง
2: ฟันหน้าฟันล่างเนี่ยด้านหน้าคือไม่ได้ว่าให้สีแบบไวโอลินถูกไหมฮะ
1: ใช่ห้ามสีเลยเพราะว่าเดี๋ยวคอฟันมันจะสึกเนี่ย
0: ใช่
2: เอาหรอ
1: มันจะล่น
2: นี่สีไปทั้งชีวิต
0: ขูดแล้วคอฟันอยู่
3: สารลูกก็สีอ่ะ
0: ที่กินน้ำก็เลยเสียวฟันไง
2: เกี่ยวใช่ไหม
0: ใช่ไหมคุณหมอคอฟันสึกเขาเป็นไงบ้าง
2: ดูเลยใกล้เหรอฟันมันไม่ค่อยดีคือเอางี้พอแปรงให้แบบสมมติว่าอ่ะเรายิ้มทุกคนยิ้มยิ้มนะแปรงสีฟันให้ทาบกับปากเราเลยถูกไหมอย่างนี้เราให้ปัดลง
0: ไม่เธอต้องคึงคอฟันก่อน เธอต้องคืนคอฟันก่อนอย่างนี้แล้วเธอค่อยสะบัดลง
1: อ่ะใช่ใช่
2: แต่อ๋อเล่นโคนก่อนถูกไหมเล่นโคนก่อนม้วนม้วนเป็นวงกลมม้วนม้วนเล่นโคน
0: แล้ว
2: ปัดลงฝักม้วนม้วนเล่นโคนปัดลงฝักแล้วด้านล่างล่ะฮะ
1: เหมือนกัน
2: ม้วนม้วนเล่นโคนปัดขึ้น
1: เนี่ยขยับนิดเดียวพอ
2: นิดเดียว
1: ขึ้นสะบัดขึ้นสะบัดขึ้น
2: ผมสีมา43ปีอ่ะ
0: นี่ไง
3: ทางนี
2: ้งักงักงักงักงักงัก
1: คอฟันมันจะสึก
2: เอาหรอ
1: แล้วถ้าสึกไปเยอะๆก็มันมีโอกาสที่จะต้องรักษารากได้เลยถ้ามันล้นไปถึงโพรงประสาทฟันเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วคือคอฟันสึกคือกินน้ำกินอะไรเสียวเนาะ
2: นี่ผมเริ่มแล้วเนี่ย
0: เห็นไหม
3: ใช่ใช
0: ่แต่มันอุดได้ใช่ไหมใช่
1: อุดได้ถ้ามันเป็นแบบเห็นว่าสึกชัดๆเงี้ยแต่ถ้าเหงือกเป็นเหงือกล้นเฉยๆอาจจะไม่แนะนำให้อุด
2: ฟันกลางมันเลยข้างหน้าเหม็นซี่นะครับกินน้ำแล้วแบบมีแวบมีแวบหมอผมว่าผมไม่ดีละ
3: ห้ามหมอห้ามหมอ
1: ใช้ยาสีฟันลดเสียวฟันช่วยได้
2: ยาสีฟันลดเสียวไม่ได้ครับ
1: ใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกัน
0: เสียวลดเสียวฟัน
1: เสียวฟัน
0: พูดให้มันเต็ม
2: ๆก็ใช่ไงคุณหมอเขาอุตส่าห์แนะนำดีแนนี่แนนี่คุณหมอผมอยากรู้ว่ามีงานวิจัยไหนไหมฮะที่วิจัยมาแล้วว่าแปรงฟันแบบนี้ดูแลฟันแบบนี้แล้วกินข้าวจะไม่กัดปากตัวเองอ่ะคือผมทนไม่ได้จริงกินข้าวอร่อยๆแล้ว
1: ชอบกัด
2: เนี่ยมีใครเป็นไหม
3: ก
2: ัดข้างในกัดข้างในกัดลิ้นกัดอะไรเงี้ย
1: เป็นบ่อยเลยใช่ไหม
2: บ่อยฮะ
1: อาจจะแบบเป็นปัญหาที่การสบฟันหรือเปล่า
3: การสบฟันใช
0: ่
1: ว่าแบบการสบฟันปกติข้างในอ่ะมันอาจจะต้องมีเหลื่อมกันนิดนึงถ้าเกิดมันแบบกลายเป็นแบบมาเท่ากันเนี้ยมันอาจจะกัดแล้วโดน
2: อันนี้การสบ
1: อาจจะต้องไปตรวจดูอีกทีนึง
2: คร
0: ับ คุณหมออีกอย่างนึงที่นายได้ยินมาคือการวางลิ้นของเราถ้าเราวางลิ้นแล้วมันไปชนฟันบนด้านในพอดีมันจะทำให้เราฟันเหยินจริงไหม
1: ฟันจริงค่ะ
0: นี
1: ่ถ้าไปดันฟันบนด้านในถ้ามันดันโดนตัวฟัน
2: ตอนสแตนบายหรอหรือตอนไหน
0: ตอนปกติอะถ้าพี่สังเกตว่าถ้าลิ้นพี่อะมันวางแล้วมันชนฟันบนด้านในพอดีอะน่าจะทำพี่ฟันเหยินเราต้องหดลิ้นออกมาใช่ไหมคุณหมอหดลิ้นกลับมา
1: ต้องวางหลังตรงเพดานวางตรงเพดานแต่ว่าหดลิ้นกลับมานิดนึง
3: ไม่ให้โดนฟันแหละ
0: พี่อาร์ตลองดู
2: เดี๋ยวนะคือตอนหุบธรรมดาถูกไหมปึ๊บ
0: ลิ้นคุณอยู่ตรงไหน
3: ตอนปกติ
0: ลิ้นคุณอยู่ไหนคุณอาร์ต
2: ฟันบน
0: นั่นแหละคุณเลยจะฟัน
1: ห
0: ยิน
1: มันก็จะบาน
0: บาน
1: บางคนกลืนน้ำลายแล้วลิ้นชอบไปดันฟันหน้าเงี้ยแล้วก็ต้องฝึกให้มันไม่ไปดันฟันหน้า
2: เดี๋ยวนะ
1: ตอนกลืนน้ำก
2: ินน้ำลายคือต้องวางลิ้นห้ามชนฟันบนหน้าเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เราต้องวางไว้ตรงไหนฮะ
1: ถอยมานิดนึ
3: ง
0: คือหน้าไอ้ที่มันปูดปูดลงมาใช่ไหมคุณหมอมันจะมีปูดปูดใช่ป่ะแล้วก็วางไว้ตรงขอบอะตรงหน้าลดเหนียงด้วยใช่ไหม
1: เห็นเขาว่าอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหม
0: แต่ว่าฟันเหยินคือจริง
1: ฟันเหยินจริง
2: จะทำให้ฟันเหยินหรือคุณเป็นคนฟันเหยินอยู
1: ่เรียกว่าทำให้ฟันเหยินเป็นอุปนิสัยที่ทำจะทำให้ฟันเหยิน
2: จะทำให้เฟิร์นหยันได้ถูกไหมเดี๋ยวนะผมไม่นี่สองเรื่องแล้วนะ
3: ไม่รู้
2: เรื่องแปรงฟันสีเป็นไวโอลินไม่ได้หนึ่งนะสองคือการวางลิ้นเวลาสแตนบายปากธรรมดาเนี่ยฮึบลิ้นไม่ควรแตะฟันลิ้นควรอยู่
1: เพดาน
3: มานิดนึง
2: ถอยมานิดนึง
3: อยู่บนเพดานปากได้อยู
2: ่คุณฟังคุยเองหมดนะผมขออนุญาต
0: อยากให้คุณฟังคุยเลยเพราะเขาคุยเขาบอกว่าแล้วถ้าลิ้นคนอื่นมาโดนฟันเรานี่เป็นอะไรไหมเนี่ยถ้าคุยคุณฟังคุยจะเป็นอย่างเงี้ย
2: ลิ้นคนอื่นมาโดนฟันเราออกไปจากแชทเดี๋ยวนี้นะพี่ไกด
0: ์เรื่องต่อไปปัญหาต่อไปคุณหมอฟันเหลือง
3: นี่มีคนถาม
0: ฟันวอร์มโทนคือกินแบบชากาแฟมันมีผลจริงๆใช่ไหม
2: วอร์มไว้
1: มีผล
2: ฟันวอร์มไว
0: ้
2: ครับ
0: ก็ผลแล้วมันแก้ไงอ่ะ
1: ก็สามารถฟอกสีฟันได้ถ้าฟอกสีฟันก็มี2แบบก็คือมีฟอกที่คลินิกกับฟอกที่บ้านจริงๆผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็คือแนะนำให้ทำควบคู่กันเลยฟอกที่คลินิกเสร็จแล้วก็เอากลับไปฟอกที่บ้านต่อ
0: แต่มันเสียวมากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: มันเสียวจนคนไม่ไหวเลยอ่ะ
2: ไม่เคยฟอกไม่กล้า
0: จริง
3: มันทำให้เนื้อฟันเป็นอะไรไหม
1: เนื้อฟันไม่เป็นอะไรค่ะการหลักการของน้ำยาฟอกสีฟันคือน้ำยาเนี่ยจะไปแตกตัวเม็ดสีในท่อเนื้อฟันเฉยๆทำให้ท่อเนื้อฟันในนี้มันไม่มีอะไรหลังจากฟอกสีฟันมันเลยเสียวได้ด้วยแล้วถ้าเรากินอาหารที่มีสีหลังจากฟอกสีฟันไปใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปติดทันทีเลยเพราะว่าแบบท่อเนื้อฟันมันไม่มีอะไรเลย
0: แล้วถ้างั้นเรากินกาแฟแต่เราใช้หลอดแล้วเราเอาหลอดอ่ะดันเข้าไปโดยที่แบบ ดูดายไม่ผ่านฟันอ่ะช่วยไหมคุณหมอ
1: ช่วยค่ะแนะนำแนะนำให้ทานกาแฟใช้หลอด
2: จริงหรออ๋อให้ผ่านฟันไปเลย
0: ให้ไม่ผ่านฟันเข้าคอไปเลย
2: นี่เรื่องที่สามมาแล้วปกติคือกระแทกฟันทุกครั้งเลยชาเขียว
1: เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปฟอกได้อืมก็กินไปแล้วก็ค่อยไปฟอกก็ได
2: ้เคยได้ยินว่าฟอกมันแพงนะคุณหม
1: ออืม
2: แสนกว่าบาทนะ
0: ฟอกบ้าไม่
1: แพงเลย
2: จะอยากฟังราคาจริงก็เลยพูดเวอร์ก่อน
1: น่าจะหลักฟอกคลินิกก็น่าจะหลักหมื่นไง
2: ก็แพง
1: อาจจะไม่ถึงหมื่น
2: ก็แพง
0: อืม
2: ซี่ละหมื่นไม่หร
1: อกอันนั้นน่าจะวีเนียครั้งละครั้งละ
2: โอเค
0: แล้วถ้าสมมติว่าเราขยันมากเลยเราบ้วนน้ำหลังจากกินกาแฟทุกครั้งช่วยไหมคุณหมอ
1: ดีค่ะทานน้ำหลังจากทานกาแฟดี
2: คุณหมอทานกาแฟไหมฮะ
1: ชอบมากทานทุกวันเลย
2: ซึ่งจริงๆเราทานได้เรารักษาฟันได้อาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฟันที่สุดมีอะไรที่วิจัยกันมาไหมฮะ
1: พวกหมูกรอบพวกถั่วแข็งๆเนี่ยหรืออาหารอะไรที่มันแข็งๆถ้าแบบไปกัดเยอะๆบางคนก็ฟันแตกไปเลยแบบฟันร้าวอะไรเงี้ยอันตราย
2: แข็งๆที่ไม่ควรหมูกรอบ
1: ถ้ามันแข็งมากๆถั่วแข็งๆหินนี่ไม่ได้
0: ใครจะไปกินหินวะ
3: หิน
0: เคี้ยวน้ำแข็งได้ไหม
1: อ๋ออันนี้
2: ก็แข็งนะไม่ได้
1: เป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีเท่าไหร่เคี้ยวน้ำแข็ง
2: จะรักษาฟันได้อยู่ยาวๆไงอย่างพ่อผมแม่ผมเนี่ยก็เริ่มมีใช้ฟันปลอมมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นไม่เคยมีความรู้เพิ่งฟังตรงนี้เฮ้ยอ๋อเราต้องรักษาเองถึงจะอยู่ได้กับเรายาว
0: ๆ
2: มีโอกาสครบ32จนถึงแบบ70 80เลยมั้ยฮะ
1: มีโอกาสถ้าแบบดูแลดี
2: หร
1: อใช
0: ่หมอแต่คนดัดฟันน่ะอย่างแนนดัดฟันน่ะตอนนี้ฟันแนนมีประมาณ28ซี่เองนะเขาประเมินจากอะไรเพราะว่าเราฟันใหญ่เขาเลยให้เรามีแค่นี้หรอ
1: เหมือนถอนออก
0: มีแต่มี28
2: เราลิ้นบด
0: ฮะ
2: เอาลิ้นบดเข้าม
0: ีฟันอยู่
1: ประเมินจากแบบระยะความยาวความกว้างของขากรรไกรถ้ามันมีแบบพื้นที่ให้ฟันอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องถอน
0: อ๋อแปลว่าคือไม่จำเป็นต้องครบ32ทุกคน
1: ในเคสที่จัดฟันถ้าเกิดแบบว่าพื้นที่ขากรรไกรน้อยกว่าพื้นที่ของตัวฟันเองเนี่ยมันก็จะซ้อนอยู่แล้วเราก็ต้องอาจจะต้องถอนออกเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการเรียงตัวให้ตรงเนี่ยค่ะ
0: มินิมอล
1: ใช
0: ่
2: โอ้นี่คุณหมอคำถามน่าสนใจว่านอกเหนือจากกาแฟชาเนี่ยคุณผู้ฟังเขาส่งมาว่าแกงส้มเนี่ยกินทุกวันเนี่ยฟันเหลืองไหม
1: มีสีมีส่วน
2: หรอ
1: เป็นอาหารที่มีสีเหมือนกันพวกแกง
2: แกง
3: เหล
2: ื
3: อง
2: แกงใต้ใส่ขมิ้น
1: ใช่
2: แล้วกินไตปลาไม่ฟันดำตายเลยเหรอครับ
1: มันสีเหลือง
2: อ๋อไตปลา
1: ติดสีเหมือนกัน
2: อ๋อถ้ามีสีเนี่ยมีโอกาสให้ฟันมันติดได้
1: ใช
2: ่โอเคงั้นถ้ากินเหล้าขาวจะดีถูกไหม
3: มันไม่มีสี
2: ไม่มีสีย
0: าธาตุน้ำขาว
2: มีสีอย่าท่านถามพี่สีมันพ่อขาวไงแต่มันไม่ใสไงติดขาวได
0: ้เออก็จริงวะ
2: ถูกไหม
0: ที่มีเหตุผลนะ
2: ฟันติดขุ่นได
0: ้พฤติกรรมอะไรที่หมอฟันเห็นแล้วอยากห้ามที่สุด
1: เออส่วนตัวพฤติกรรมคือเอาไม้จิ้มฟันเอาไม้จิ้มฟันแบบแคะเศษอาหารออกเนี่ยมันจะทำให้แบบฟันมันจะสึกเป็นรอยแต่จะไม่ใช้ไหมขัดฟันไปเลยไม้จิ้มฟันแบบห้ามใช้เลย
0: หนอ
1: ยังหูใช
0: ่หมอแต่บางทีเราอยู่ข้างนอกเราไม่
1: ใช้ไม้จิ้มฟันเลย
0: หมายถึงว่าเราเอาสมมุติว่าเราเอาไม้จิ้มฟันงัดแต่มันโดนที่ฟันแต่ไม่โดนฟันเราโอเคไหมล่ะคุณหมอโอเคไหม
1: ต้องทำให้ไม่โดนจริงๆแต่ว่ามันก็จะยากจริงๆความแค่ไม้จิ้มฟันมันไปโดนฟันนี่มันก็น่าจะเป็นรอยแล้วใช่ไหมดีกว่า
3: ร้านอาหารร้านไหนที่มีไม้ขัดฟันให้แทนไม้จิ้มฟันนี
2: ่ดีมาก
3: ที่สุดเลยร้านนี
2: ้บางร้านที่มีไม้จิ้มฟันที่มันเป็นด้านท้ายเป็นไหมแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไหมอย่างนั้นมีก็น่ารักดีอย่างนี้ถ้าเกิดฟันสึกแล้วนี่คือเช้าบิณฑบาตไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอเค
0: มีคุณหมอบอกใช่ด้วยนะ
3: ขอ
1: ต้องไปบวชไหม
0: 33นะคะทันตกรรมอะไรที่แพงที่สุดเราจะได้ระวังกันไว้ถ้าไม่อยากเสียเงิน
2: เออผมคำถามดี
1: น่าจะลากฟันเทียมส่วนตัวคิดว่าลากฟันเทียม
0: ระวังยังไงอะคุณหมอ
3: หลักหมื่นใช่ไหมต่อซี
1: ่แค่ค่าฝังก็น่าจะประมาณแล้วแต่ที่เลยแค่ค่าฝังกับค่าครอบเนี่ยแยกกัน
0: ต้องระวังยังไงบ้างคะไอ้ลากฟันเนี่ย
1: ก็ตรวจสุขภาพฟันบ่อยก็คือตรวจทุก6เดือน
0: หมายถึงว่าปัญหาของฟันอย่างแบบฟันผุมันก็คือมีผลต่อรากฟันหมดเลยอะค่ะ
1: รากฟันเทียมก็คือเหมือนกับว่าเราปักรากเทียมเพื่อทดแทน ของฟันที่ถูกถอนออกไป
3: ที่มันเป็นน็อตเนี่ยเคยเห็น
1: ใช่
3: เป็นน็อต
2: แล้วทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นได้คือแปรงฟันทุกวันพักผ่อนให้เพียงพออย่าดื่มน้ำเย็นห้ามกินกาแฟอ่ะพฤติกรรมนี้ให้มัน
1: ก็แปรงฟันทุกวันวันละ2ครั้งแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันแล้วก็พบทันตแพทย์ทุก6เดือนค
2: ่
1: ะ
2: ก็พอช่วยได้ก็พอจะช่วยได้ไม่ได้ว่าทำอย่างนั้นจะเป็นไม่เป็นทุกคน
0: แต่ถ้าไปแบบขูดบ่อยๆไปขูดหินปูนด้วยเครื่องบ่อยๆมันจะทำให้อันตรายไหมคุณหมอ
1: คิดว่าไม่อันตรายเพราะว่าถ้าไม่มีหินปูนก็ไม่ต้องขูดเนี่ย
2: หรือ
1: ก็ไม่ได้ขูดถ้าไม่มีหินปูนแต่ว่าถ้ามันมีหินปูนก
0: ็ขูด
1: ตัวเครื่องนั้นก็คือเหมือนกระเทาะแค่หินปูนออกส
0: ่
1: วนหินปูนในส่วนที่ติดอยู่กับตัวฟันจริงๆเราจะใช้เป็นเครื่องมือ
0: ค่ะ
1: ขูดออกที่เหมือนพี่
0: อาใช้เ
1: น
0: าะ
2: ขูดบ่อยมันจะบางเป็นทิชชู่เลยไหมไม่เนาะ
1: ไม่บาง
2: มันแค่ขูดหินปูนออกไม่ได้ขูดฟันออก
1: กระเทาะหินปูนออก
0: มีคนถามว่าดื่มน้ำอัดลมทุกวันก่อนนอนก็ดื่มตื่นมาก็ดื่มจะมีผลอะไรกับฟันไหมครับ
2: อ๋อน้ำอ๋อถ้าเป็นสีขาว
0: คือน่าจะมีผลกับกระเพาะมากกว่าถ้าตื่นมาก
2: ็ถ้าดื่มสีแดงไม่ฟันแดงอ่ะ
1: ก็มันจะเป็น
0: คุณหมอให้ยืมขวดน้ำมาทุบไปทีนึง
2: นี่ไงพฤติกรรมไหนที่หมออยากให้หยุดก็คือหยุดก็ตีนหมอก่อน
3: ถาม
2: หยุดก็ตีนหมอก่อน
3: แต่มันเป็นนี่มันเป็นโซดา
1: เป็นโซดา
3: ใช่ป่ะมันจะกัด
1: ผิวหน้าฟันมันจะสึกหมดเลยอย่างเงี้ยแบบ
2: จริงหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดดื่มแล้วไปแปรงฟันเงี้ยมันก็จะสึกเร็วขึ้นไปกันใหญ่
2: อุ้ยนี่เวลาหมดแล้วสุดท้ายผมเห็นงานวิจัยงานนึงคุณหมอเขาบอกว่าการรักษาฟันการแปรงฟันที่ดีเนี่ยปกติเวลาเราบีบยาสีฟันเสร็จปุ๊บเราจะบ้วนปากถูกไหมฮะเราบ้วนปากก่อนแล้วก็เอาไอ้แปรงสีฟันเนี่ยจุ่มน้ำซะหน่อยแล้วค่อยสีฟันแต่ผมไปดูบอกคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่ต้องบ้วนปากให้บีบยาสีฟันแล้วแปรงเลยอันนั้นจะทำให้การรักษาฟันดีที่สุดอันนี้เรื่องจริงไหมฮะ
1: ก็ถ้าเกิด
3: ก็คือแปรงแห้ง
1: ถ้าเกิดล้างน้ำตอนที่เราบีบยาสีฟันเนาะหมายถึงว่าเอาน้ำล้างตรงที่เราบีบมาใช่ไหม
2: โน่หมายถึงว่าแปรงแล้วบีบยาสีฟันเลยใช่ไหมฮะแล้วปากเราเนี่ยไม่ต้องบ้วนปากแปะเข้าไปเลย
0: แปรงแห้ง
2: แปรงเลยเขาบอกอันเนี้ยทำให้ยาสีฟันตรงกับปากเราที่สุดคืออยู่กับปากเราที่เยอะที่สุดทำให้ฟันเราแข็งแรงนี่ผมดูมาจากญี่ปุ่นนะฮะ
1: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
2: แต่ก็ตัว
1: ก็
3: ถ้าหมอแนะนำ
1: ก็บ้วนปากก่อนแต่ว่าหลังจากบ้วนปากก็คือแปรงฟันแปรงปกติได้เลยแล้วก็ตัวฟูอะไรก็จะอยู่ในปากเราเนาะแล้วก็บ้วนออกแค่ฟองก็คือแปรงแห้งแนะนำเป็นแปรงแห้ง
0: ค่ะสุดท้ายฝากถึงน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันหน่อยดีกว่าในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี
1: ่ก็เป็นหมอฟันเป็นอาชีพที่รู้สึกว่าใช้ร่างกายแลกเงินมากๆเลยเวลาทำงานไปก็จะแบบปวดหลังปวด
3: คอฟิชินโด
0: กระดูก C5 C6 คุณเป็นยังไงบ้างคะ
1: โอ้ก็เริ่มปวดจี๊ดๆนิดนึงใช่รู้สึกว่าก็ต้องลองศึกษาดูเยอะๆก่อนที่จะแบบมาเรียนหมอฟันว
0: ่
1: ามันมีเรื่องนี้ด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ถ้านอกเหนือจากเรื่องนั้นคุ้มค่าไหมคุณหมอ
1: คิดว่าโอเค
2: ใช้ร่างกายแลกเงินเราถือว่าคุ้มไหม
1: อ๋อโอเคตอนนี้โอเคเพราะว่าเราสามารถจัดตารางเวลาของตัวเองได้
2: นี่ไงมีเวลาของตัวเองคือพักผ่อนได้
1: แต่ว่าถ้าจะให้ทำไปจนแบบจนแก่หรืออาจก็อาจจะไม่ไหวเพราะว่ามันต้องแบบก้มอยู่
2: อ
1: ๋
2: อเรื่องของสุขภาพของตัวคุณหมอด้วย
1: ค่ะ
2: โอเคก็ลองเลือกดูครับจริงๆหมอฟันนี่ก็คือหนึ่งอาชีพที่อยู่กับชีวิตคนแน่ๆใช่ไหมมันต้องดูแลกันตลอดเวลาอ่ะโอเคคุณหมอเราให้เปิดดูวาร์ปอะไรเงี้ย
0: เออใช่
3: แล้วแต่หมอนะ
0: สะดวกไหมคะคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: เป็นช่องทางไหนบ้างคะ
2: โทรศัพท์อยู่นอกชั้นแบบ
1: Instagram ค่ะ
0: Instagram นะคะ
3: เข
0: ีย
3: น
1: BAM _ค่ะ MNUS WEE ค่ะ
0: ขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณครับ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะเพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ยืนยันเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
21: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด บริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ยืนยันเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวและระบุว่าทางร้านกราบขออภัยอย่างที่สุดต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนญาติและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุกท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางร้านจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวรวมถึงประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน Facebook Page โรงเบียร์ณลาดพร้าว LINE Official @859xxeyj สำหรับอาการของเจ้าของร้านขณะนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์และอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU โดยทีมแพทย์กำลังให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถทางร้านขอยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่พร้อมดำเนินการช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของร้านเป็นระยะคปภ.ตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณย่านลาดพร้าวเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สั่งตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเพื่อรับเรื่องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมมอบหมายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประสานงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเบื้องต้นคปภ.ตรวจสอบผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านประกันภัยเพื่อค้นหากรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยแต่ละรายพร้อมประสานบริษัทประกันภัยเร่งพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์นอกจากนี้ยังพบว่าสถานประกอบการทำประกันอัคคีภัยกับบริษัททิพยประกันภัยวงเงินคุ้มครอง40ล้านบาทครอบคลุมอาหารทรัพย์สินและสต็อกสินค้าโดยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายพร้อมตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีประกันภัยประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามความคุ้มครองทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานของคปภ.หรือสายด่วน1186เพื่อขอรับคำปรึกษาและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สภาพอากาศบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันยังคงมีคลื่นลมแรงต่อเนื่องโดยบริเวณชายหาดบ้านบางสักตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบว่าคลื่นทะเลมีความสูงกว่า2เมตรซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงก่อนกระแทกกับแนวเขื่อนป้องกันการกัดเซาะฝั่งที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมริมชายหาดทำให้เกิดละอองน้ำกระเซ็นขึ้นเป็นระยะสะท้อนถึงความรุนแรงของคลื่นในช่วงนี้จากสภาพคลื่นลมที่มีกำลังแรงเจ้าหน้าที่ได้ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดพร้อมประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากคลื่นซัดและกระแสน้ำวนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดงดลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีการปักธงแดงรวมทั้งผู้ประกอบการเรือและชาวประมงควรติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสภาพคลื่นลมอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
5: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเมื่ออยู่บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: FM playlist of the week.
1: New entry.
2: Number 18.
3: คนคนนี้เป็นของคุณ No One Else featuring Copper of Bus เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
8: Inspiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
3: กินโน้ตสปูน
0: อังคารคลุมโปง
5: ผมเห็นร่างผู้หญิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากซอยเขาก็โบกมือผมก็สังเกตดูว่าอ๋อเป็นผู้โดยสารเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ล่ำลากันพอผมยูเทิร์นผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้ปรากฏว่าเธอไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดิ้นเหมือนว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นพอถึงสี่แยกรถติดไฟแดงพี่เชื่อเรื่องอวตารพูดผีไห
6: ม
5: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะพี่เชื่อหนูไหมหนู
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ
11: EFM Playlist

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: ป็นสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
4: อยากถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
2: อืมมีไหม
5: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
6: ดีใจดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากหนูแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขกับทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
4: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับอิบราฮิมาโกนาเต้ได้กล่าวว่าเรอัลมาดริดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันคือความฝันที่จะย้ายมาร่วมสโมสรแห่งนี้แต่จนกว่าผมจะได้สวมเสื้อของทีมอย่างเป็นทางการโดยกองหลังร่างยักษ์วัย 27 ปีตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลทำให้เขาสามารถย้ายไปร่วมถิ่นซานดิเอโกเบนาเบลได้แบบฟรีเอเจนต์ทันทีหลังสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาโดยแม้ข้อตกลงทุกอย่างจะเสร็จสิ้นแล้วแต่คำพูดของเขาแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อสโมสรใหม่และความรู้สึกทึ่งที่ความฝันในวัยเด็กของเขากำลังจะกลายเป็นความจริงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยการย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวของโกนาเต้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลต้องเดินหน้าเปิดศึกในตลาดทันทีโดยล่าสุดหลังเจรจากับอิลยาชาบานีกองหลังของปารีสแซงต์แชร์แมงเข้ามาอุดรอยรั่วในแนวรับหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
11: ้ Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: EFM Playlist Non-Stop

ันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสขอตั้งแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพายุงเธอเดินจงมือสุดจะเสือว่าหานกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์

0: love you so
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สวัสดีวันจันทร์การโตเป็นผู้ใหญ่มันเหนื่อยใช่ไหมคะทั้งค่ารถค่าบ้านทั้งต้องดูแลครอบครัวอีกไม่เป็นไรนะคะเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอน
3: Kaniwa

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
3: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: วันนี้เป็น

0: คนกินเยอะอะค่ะคือมันเสียเซลนิดนึงอะค่ะก็คือหนูไปมีเดทมาเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2 ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกผู้ชายเขาแบบว่าเอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบสตันแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถหมดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
1: แอบอ
0: ๋อก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดี
2: ไม่แอบเขาบอกว่ากินหมดหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
3: มันก็จะดีกว่า
4: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกล่องโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: รักมาถึงวันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้แม้ว่าต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
4: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
5: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24:00 นครับลิเวอร์พูลอาจช่วยโอกาสจากการตกชั้นของวูฟแฮมตันจากพรีเมียร์ลีกด้วยการคว้าตัวจาวโกเมสมิดฟิลด์ของทีมทัพหมาป่าและมีรายงานว่าหงแดงได้ติดต่อกับต้นสังกัดของเขาแล้วเพื่อผลักดันให้เกิดการย้ายทีมโดยโกเมสวัย25ปีตัวเป็นข่าวจะย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดแต่เกิดความขัดแย้งกับฮอร์เก้เมนเดสผู้เป็นเอเจนต์ทำให้การย้ายทีมต้องยกเลิกไปนี่อาจเป็นโอกาสที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวนักเตะทีมชาติบราซิลที่ติดทีมชาติ10นัดรายนี้หากพวกเขาต้องการหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารการพักคือส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งพักแล้วค่อยลุกขึ้นไปสู้ต่อนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 1 2

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นนะครับสหพันธ์ฟุตบอลเซเนกัลประกาศปลดปั๊บเทียวออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเรียบร้อยหลังตกรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกโดยในรอบแบ่งกลุ่มทัพสิงโตแห่งตารังกาพ่ายต่อฝรั่งเศสและนอร์เวย์ก่อนจะระเบิดฟอร์มถล่มอิรัก 5-0 คว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จแต่เซเนกัลต้องยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์หลังพ่ายต่อเบลเยียม 2-3 ทั้งที่เป็นฝ่ายออกนำก่อนถึง 2-0 โดยก่อนหน้านี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เซเนกัลหวังจะเข้ารอบลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเอาชนะโมร็อกโกในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหรือแอฟคอนก่อนที่จะโดนริบแชมป์จากการประท้วงเรื่องวอล์กเอาท์ในเวลาต่อมาโดยปั๊บเทียววัย15ปีนำลูกทีมวอล์กเอาท์จากสนามในนัดชิงแอฟคอนเมื่อเดือนมกราคมต้องโดนลงโทษแบน5นัดและต้องชดใช้โทษในการคุมทีมแตะรอบคัดเลือกของแอฟคอน2027ในเดือนกันยายนนี้แต่สุดท้ายก็โดนปลดเสียก่อนหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์ไรเงี้ยครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
9: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

เสียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงแล้วเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวน

0: เสียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันจะนับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชอบปะเนี่ย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
1: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น. ฟาเบรเซโรแมโนรายงานว่าอาตาลันต้าเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับแอดาซอนกองกลางตัวเก่งของทีมหลังจากที่การย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เกิดขึ้นด้วยสโมสรจากอิตาลีเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่ามิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์สมบูรณ์ให้เตรียมจะเปิดฉากเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่โดยโรแมโนรายงานเพิ่มเติมว่าอาตาลันต้ายื่นคำขาดให้ดาวเตะวัย27ปีพิจารณาระหว่างการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวหรือจะยังอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะต่อไปโดยเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมอีกแค่10เดือนเท่านั้นโดยข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเดียวการย้ายร่วมแมนยูไนเต็ดไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากสโมสรในพรีเมียร์ลีกตัดสินใจถอนตัวหลังการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเป็นรอบที่2เนื่องจากเกิดความกังวลเรื่องสภาพร่างกายและอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าขวาไลน์อิชโมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ลาลาลาลา
10: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
11: Inspiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันอังคารลดการดื่มน้ำหวานแล้วลองหันมาดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวของตัวเรานะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ควรจะจบรัก

0: ใจ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ EFM Playlist of the Week
6: New Entry
7: Number 18
8: คนคนนี้เป็นของคุณ No One Else Featuring Copper of Bassเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนะครับเป็นครั้งแรกในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026ที่เหลือ4ทีมสุดท้ายที่มีแรงกิ้งอยู่ใน1ใน4ตามการจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าโดยปัจจุบันตารางคะแนนการจัดอันดับโลกออกมาหน้าตาเป็นอันดับ1คือฝรั่งเศสทะยานขึ้นสู่อันดับ1จากที่ก่อนเริ่มศึกฟุตบอลโลกอยู่ในอันดับ3มีคะแนนสะสมรวม 1,948.97 คะแนนอันดับ2คืออาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ก่อนหน้านี้รั้งอันดับ1มาในช่วงก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์โดยตกลงมาที่คะแนนสะสมรวม 1,943.47 อันดับ3คือสเปนร่วงลงจากอันดับ2ลงมาก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกรั้งอยู่ได้ราวๆ2เดือนมีคะแนนสะสมรวม 1,934 คะแนนและอันดับ4คืออังกฤษขวัญใจแฟนบอลชาวไทยเป็นทีมเดียวที่คงเส้นคงวาในอันดับ4มาเกือบ1ปีเต็มโดยคะแนนสะสมรวม 1,889 หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุก

0: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานะครับ La Gazzetta dello Sport สื่อในอิตาลีรายงานว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาติดโผลุ้นนั่งแท่นเฮดโค้ชคนใหม่ของอาซูรีอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวว่าทีมชาติอิตาลีให้ความสนใจจะแต่งตั้งเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือชาวสเปนเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่หลังจากทีมแยกทางกับเจเนโรกาตูโซโดยไม่สามารถพาทีมไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้และล่าสุดหลังจากสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือฟีGC มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อโจวานี่มาลาโกเข้ารับตำแหน่งประธานสหพันธ์คนใหม่พร้อมกับแต่งตั้งเปาโลมาลดินี่ตำแหน่งกองหลังเอซิมิลานเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเทคนิคซึ่งเป็นการเปิดตำแหน่งใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะทำให้มีการเปิดเผยว่าพวกเขาต้องการที่จะเริ่มต้นยุคใหม่ของทีมชาติอิตาลีอย่างจริงจังโดยหลังจากที่อาซูรีไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว3ครั้งติดต่อกันและมีการเปิดเผยว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือชาวสเปนกลับมาติดโผอย่างจริงจังในการลุ้นคุมทัพทีมชาติอิตาลีหลังจากมีการแต่งตั้งมาลดินี่เข้ามาทำงานกับฟิจิซีไลนิชโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk Aromdi Playing the tip nail
7: La la la la la
8: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
9: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กดติดตามกับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: years for that one special place. The Stardust chances for me.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นอนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมอนามัยห่วงใยประชาชนส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสักครู่กับมาติดตามค่ะ
6: เสี่ยวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: ล่าสุดเมื่อเวลา 0:20 นาทีสน.โชคชัยรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสที่โรงพยาบาลลาดพร้าวส่งผลให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้รวม29รายกรมอนามัยห่วงใยประชาชนส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแนะนำวิธีป้องกันผลกระทบจากควันพิษคุณประวินาสมคิดรายงานค่ะ
3: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยมีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเสิร์ชซึ่งกรมอนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองร่วมกับกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุระยะ100เมตรเพื่อประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุรวมถึงกลุ่มเปราะบางหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารหากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ภายในอาคารมีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงเช่นโพลียูรีเทนหรือพลาสติกบางชนิดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กและก๊าซพิษหลายชนิดหากพบว่ามีอาการผิดปกติเช่นแสบตาไอเจ็บคอหายใจลำบากแน่นหน้าอกเวียนศีรษะคลื่นไส้หรือหมดสติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วปวินาสมคิดรายงานค่ะ
2: พันตีนายแพทย์ชาลิตล้อทวีสวัสดิ์อุปนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ข้อมูลในฐานะวิสัญญีแพทย์และผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติเตือนผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จากสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวว่าแม้ไม่มีบาดแผลภายนอกก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งความร้อนการสูดดมควันไฟโดยย้ำว่าผู้รอดชีวิตทุกคนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วเพื่อประเมินผลกระทบจากความร้อนและควันไฟหากมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยไอถี่ไอมีเสมหะสีดำปนเขม่าเสียงแหบเจ็บคอมากปวดศีรษะรุนแรงมึนงงสับสนวิงเวียนศีรษะซึมลงหรือหมดสติต้องรีบพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของการได้รับพิษจากควันไฟหรือภาวะพ่องออกซิเจนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ภาคตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
4: พนมกรขอพรพระชีวิตจะเป็นสุขสีตั้งมั่นทำความดีรักษาศีลทุกคืนวันน้อมนำหลักคำสอนมิอาวรไม่แปรผันหลักธรรมนำชีวันจิตตั้งมั่นนิรันดรตั้งใจทำดีวันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มัน Glow with the flow ไหลไปตามจังหวะของชีวิตขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พาไปมู
3: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: อังคารคลุมโปง
8: ผมเห็นร่างผู้หญิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากซอยเขาก็โบกมือผมก็สังเกตดูว่าอ๋อเป็นผู้โดยสารเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ล่ำลากันพอผมยูเทิร์นผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้ปรากฏว่าเธอไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดิ้นเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นพอถึงสี่แยกรถติดไฟแดงปั๊บพี่เชื่อเรื่องอวตารพูดผีไห
9: ม
8: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะพี่เชื่อหนูไหมหนู
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง4 ทุ่มที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
14: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์
1: ทไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: อันดับแรกเลยอ่ะคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอ่ะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอ่ะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนากาลเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
10: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
16: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์